0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี

0: 353452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนเจ๊กๆแขกๆจากดูหมิ่นสู่การวิวาท
9: เจ๊กๆขอน้ำเก๊กหวยสักแก้วหนึ่งสิจ๊ะนายจ๊ะ
10: ว่าไม่ขายให้ลือหรอกไอ้แขกว่าเป็นคงไทยว่ายจะไปไหนก็ไปเม้งกิ่งเครื่องเทศว่าจะฟ้องลือขอหาลู่หมิงซึ่งล่ะคราวนี้แหละไม่โดนติดคุก1เดือนก็ต้องลงปัก 1,000 บาทแน่ๆแต่ยังลือนะไอ้แขกตัวเม้งว่าภาวนาให้ลือทั้งจำทั้งปรับไปเลย
9: เจ๊กก็ดูถูกฉันนะจ๊ะนายจ๊ะฉันก็จะฟ้องกลับเหมือนกัน
11: ใจเย็นๆค่ะจะเรียกเจ๊กหรือว่าเรียกแขกก็เป็นการดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะเรียกกันแบบนี้จนเกิดความเคยชินนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่านี่ก็คือเรื่องใหญ่เพราะจะทำให้เกิดการทะเลาะพูดจาดูถูกใส่กันทั้งคู่ไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนก็ตามเจ้าหน้าที่ก็คงมอบข้อหาทะเลาะวิวาทให้โดนปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเงินไม่มีใครได้ประโยชน์หรอกนะคะมีแต่เสียเงินเสียเวลาเสียมิตรภาพกันทั้งคู่ค
9: ่
11: ะ
9: แรงเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะเออฉันขอโทษนะจ๊ะที่พูดไปเมื่อกี
10: ้ไอ้ยาอ้วกก็ขอถกเหมือนกันเก๊กหวยชายไม้เอาแก้วใหญ่ๆเย็งๆไปเลยนายน้องชาย
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ู้บริจาคที่ติดการพนันมาเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสปตชูพลังเครือข่ายสื่อย้ำเหนือกว่างานคือความสัมพันธ์นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณภัตตาคารบักมุ้ยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้เลขาธิการสปตกล่าวว่าการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคนหรือหน่วยงานเพียงลำพังแม้จะมีการผลิตผลงานหรือกิจกรรมที่ดีเพียงใดแต่หากขาดเครือข่ายพันธมิตรและสื่อมวลชนที่ช่วยขยายผลนำเสนอและสื่อสารไปยังสาธารณชนก็อาจทำให้สาระสำคัญหรือประโยชน์ของงานไม่ถูกส่งต่อได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญของการผลิตชิ้นงานคือการทำให้ข้อมูลข่าวสารกระจายต่อและถูกนำไปสื่อสารซ้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันการพบปะเครือข่ายในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนปลากระพง

0: ครั้งก็ไม่มีรอเรือแล้วแบบไหนถูกต้องคะพี่พศ
1: คำว่ากะพงและกะเพราสองคำนี้เวลาเขียนไม่ต้องมีรอเรือที่คำว่ากะจึงจะถูกต้องจ้ะพี่บอกไปแล้วใจดีอย่าเขียนผิดนะจ๊ะ
0: ต่อไปนี้ใจดีไม่มีทางเขียนผิดแน่ค่ะคำว่ากะพงและกะเพราไม่ต้องมีรอเรือที่คำว่ากะจำได้แน่นอนค่ะ
2: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

อบนะส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคไข่แมงดาทะเลกินผิดชนิดเสี่ยงเสียชีวิตรองศาสตราจารย์ดร.ผ่องศรีทิพย์วังโกศลอาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าแมงดาทะเลในประเทศไทยมี2ชนิดหลักได้แก่แมงดาจานซึ่งสามารถรับประทานได้และแมงดาถ้วยหรือแมงดาไฟซึ่งมีพิษร้ายแรงโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนมีโอกาสพบพิษสูงและอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้พิษดังกล่าวสามารถสะสมอยู่ในไข่และเนื้อของแมงดาโดยอาจเกิดจากการได้รับสารพิษผ่านอาหารเช่นแพลงต้อนหรือเกิดจากแบคทีเรียในตัวแมงดาที่สร้างพิษขึ้นเองซึ่งเป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาทและไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนแม้จะผ่านการปรุงสุกแล้วก็ตามสำหรับอาการหลังได้รับพิษผู้ป่วยมักเริ่มจากอาการชารอบปากและชาปลายมือปลายเท้าร่วมกับเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนต่อมาจะมีอาการเดินเซกล้ามเนื้ออ่อนแรงลุกลามจากปลายแขนขาพูดไม่ชัดกลืนลำบากและในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจส่งผลให้การหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใหญ่แม้จะมีความเชื่อว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการนำเส้นเมาออกก่อนนำมาปรุงอาหารแต่ในความเป็นจริงยังคงพบรายงานผู้เสียชีวิตจากการบริโภคแมงดาทะเลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานแมงดาทะเลหากไม่สามารถแยกชนิดได้อย่างชัดเจนและไม่ควรให้เด็กเล็กรับประทานโดยเด็ดขาดหากมีอาการผิดปกติหลังรับประทานควรรีบไปพบแพทย์ทันทีแม้ไข่แมงดาทะเลจะเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่หากรับประทานผิดชนิดโดยเฉพาะแมงดาถ้วยซึ่งมีพิษอาจเสี่ยงถึงชีวิตได้ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือหลีกเลี่ยงการบริโภคพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนย้ายโรงงานต้องแจ้งลูกจ้างก่อนอ้าวลูกเอ้ยว่าแต่ลูกอ่ะจะย้ายไปทำงานตามบริษัทไหมเนี่ยมันไกลจากบ้านอยู่นะลูก
16: ผมก็กำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันครับพ่อต้องขับรถไกลขึ้นอีก20กิโลน่ะ
15: แล้วทำไมโรงงานมันต้องย้ายไปตั้งที่ใหม่ด้วยล่ะลูก
16: เขาขยายกิจการพ่อที่ใหม่ใหญ่กว่าที่เก่าตั้ง10เท่าน่ะเนี่ยเขาเพิ่งมาแจ้งพนักงานแถมอาทิตย์หน้านี้ต้องให้พนักงานทยอยแจ้งความยินยอมใครจะตามไปทำงานที่ใหม่กันบ้างผมกับเพื่อนเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเลยครับ
17: กฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าไว้กรณีนายจ้างย้ายที่ตั้งสำนักงานหรือโรงงานใหม่โดยลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า30วันก่อนย้ายนะคะหากลูกจ้างไม่อยากไปทำงานที่ใหม่ก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ค่ะโดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าค่าชดเชยปกติแต่ถ้านายจ้างไม่แจ้งล่วงหน้าต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันค่ะฉะนั้นจะย้ายที่ทำงานอย่าลืมบอกลูกจ้างล่วงหน้า30วันนะคะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
18: คุณมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
20: คุณกำลังรับฟังสวท.กำแพงเพชร FM 97.75 MHz ครบเครื่องเรื่องข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวสวท.กำแพงเพชรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์
21: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
22: อับดุลเลย
23: ได
22: ้ทำอะไรตอบได
23: ้ตอบได
22: ้สั่งของออนไลน์สมัยนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
23: มิจฉาชีพ
22: ต้องระวังยังไง
23: อย่ากดลิงก์มั่วอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยมองหาร้านที่น่าเชื่อถือโอนเงินทุกครั้งเก็บหลักฐานให้ครบ
22: แล้วถ้าเกิดว่าโดนหลอกแล้วต้องทำไงต่อ
23: ฟังให้ดีกด

0: เมื่อวัฒนธรรมไทยถูกเล่าใหม่ให้โดนใจชาวโลกไม่ว่าจะเป็นอาหารเพลงแฟชั่นผ้าไทยงานคราฟต์ไปจนถึงเทศกาลระดับอินเตอร์ทุกอย่างไม่ใช่แค่ความงามแต่คือพลังเศรษฐกิจที่สร้างรายได้จริงเพราะทุกการแชร์ทุกการซื้อทุกการสนับสนุนคือพลังที่ช่วยคนไทยทั้งประเทศร่วมกันใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแรงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไทยคือพลังสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่โลกกำลังมอง
1: กู้ง่ายดอกเบี้ยถูกทุกอาชีพข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานเอกชนลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อยธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านซื้อบ้านปลูกสร้างบ้านซื้อที่ดินปลูกสร้างอาคารต่อเติมซ่อมแซมบ้านย้ายจากธนาคารอื่นสินเชื่อบ้านสุขสันต์ปี69ดอกเบี้ยปีแรก 1.75% สินเชื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองสร้างความมั่นคงในชีวิตดอกเบี้ยปีแรก 1.89% ผ่อนนาน40ปีลูกค้าเดิมกู้เพิ่มสินเชื่อซ่อมแต่ง 100,000 บาทแรกดอกเบี้ยเพียง 1.00% ต่อปีนาน3ปีวงเงินกู้รวมสูงสุด 300,000 บาทยื่นกู้ภายในปี2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมดทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขากำแพงเพชรโทร055-773-151-6 ต่อ201-205หรือเบอร์มือถือ0967598758

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร FM 97.75 MHz กรมประชาสัมพันธ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อคนพิการครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการวิทยุเพื่อคนพิการอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับที่สถานีวิทยุสวทจังหวัดกำแพงเพชรคลื่นความถี่97.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วันนี้ผมกมลบรรทามารับใช้ท่านผู้ฟังอีกเหมือนเดิมครับ
1: ครับแล้วผมประดุลศิลปชัยหรือลุงวันก็มาเช่นเดิมครับ
0: วันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฮะคุณอนุชาอินทองแบงและทุกท่านฮะที่ดูแลเรามาเป็นอย่างดีเป็นประจำทุกวันเสาร์คุณกิตติแนวชัยภูมินิพนธ์ราชทรัพย์แล้วก็สุประชัยขันทิงหาขอบคุณผอ.ด้วย
1: ท่านผอ.ลิเลศและโคตรรัตน์ด้วยครับ
0: แล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยพอดีเห็นท่านประธานเข้าไปโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อยแล้วมีคนพิการไปด้วยใช่ไหม
1: มีหลายคนรวม4 คน 5 คนด้วยนะประมาณนี้
0: เขาบอกว่าการขอจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขาก็มีกฎหมายออกมาประกาศจากกรมกิจการผู้สูงอายุฮะการเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ. 2569ก็หนึ่งผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องกรมหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาชนองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคเอกชนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรชุมชนสามารถขอยื่นจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตามประกาศนี้ได้ 2. การยื่นคำขอยื่นคำขอเป็นหนังสือยื่นด้วยตนเองไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ก็ส่งทางออนไลน์ทางในเขตกรุงเทพก็ยื่นที่กรมหรือคอพอสอบ้านบางแคถ้าเป็นจังหวัดต่างจังหวัดก็ยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดแล้วก็ข้อ3หลังจากได้รับแล้วเขาก็เจ้าที่จะตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และแผนดำเนินงานหากเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดนำเสนออธิบดีหรือผู้ส่งได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติออกหนังสือรับรองจัดตั้งได้ 4. การออกหนังสือรับรองเมื่อได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วให้กรมออกหนังสือรับรองการจัดตั้งแบบหนังสือรับรองการจัดตั้งก็ให้เป็นไปตามที่กรมกำหนดผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรตามข้อ 5เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุรวมทั้งกำหนดโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียนผู้สูงอายุข้อ 4 ข้อ 5อยู่ไหนข้อ 4แล้วก็ข้อ 5มีทั้งหมด10 ข้อ

0: ข้อห้ามีข้อสองนี่ข้อสามข้อสี่การออกหนังสือรับรองแล้วข้อห้าอยู่ไหนเนี่ย
1: มี
0: ก็มีแปดมีแปดแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีข้อสิบ
1: ข้อสำคัญสำคัญ
0: ข้อห้าข้อห้าอยู่ข้อห้าก็คราวนี้เรามาพูดถึงหาไม่เจอเอาข้อหกไม่เห็นกับข้อห้าเอ๊ะมันไปอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็น
1: ข้ามไปข้อ8เลย
0: ข้อ7พอดีเห็นข้อ7
1: ข้อ7ข้อ8
0: ข้อ7ก็คือกรมส่งเสริมและประเมินมาตรฐานกรมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานของโรงเรียนผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็จัดให้มีการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่กรมประกาศกำหนดแล้วก็ข้อ8ก็คือการเพิกถอนหนังสือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุอาจถูกเพิกถอนหนังสือการจัดตั้งในกรณีดังต่อไปนี้1คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุมีมติไม่น้อยกว่า3ใน4ให้เลิกตามผลการพิจารณาของผู้สูงอายุในพื้นที่2อธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนเนื่องจากไม่ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อย4ปีแล้วก็การเพิกถอนตามวรรคหนึ่งได้นำตามข้อ7มาใช้บังคับแล้วก็ข้อ9บทเฉพาะการโรงเรียนผู้สูงอายุที่จะตั้งและได้รับการรับรองจากกรมก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการจัดตั้งและได้รับการรับรองตามประกาศนี้ตอนที่ท่านประธานไปเรียนผู้สูงอายุนี่มีได้รับคนสูงอายุคนพิการได้รับประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้รับความรู้ไปสนุกสนานไปกำลังใจกันตอนเช้าก็ไม่บางคนก็ไม่ต้องไปจับปากกาเขียนแบบนั้นบางคนก็เข้าใจไม่ต้องไปนั่งเขียนป.1 ป.2 ป.3 อะไรไม่ใช่
0: แบบนักเรียน
1: ไม่ใช่ใส่ชุดธรรมดาแล้วนี่
0: เขามีกิจกรรมมีสันทนาการ
1: สันทนาการร้องรำทำเพลงอะไร
0: แล้วก็มีวิทยากร
1: มีวิทยากรมาบรรยายเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องอุไรหลายอย่างแต่ละ7วันจะมาเรียนทีหนึ่งสัปดาห์นี้อีกวิชาหนึ่งอบรมวิทยากรมาบรรยายวิชาหนึ่งและสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งตรงนี
0: ้แล้ววิทยากรส่วนใหญ่ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่า
1: เรื่องสุขภาพจะเป็นสุขภาพก็เป็นหมอเชิญหมอมาเชิญหัวหน้าสถานีอนามัยมาอะไรอย่างนี
0: ้แล้วเกี่ยวกับเรื่องกับสภาพจิตใจล่ะ
1: ก็นั่นจิตก็เชิญจิตเวชมาแล้วแต่หัวข้อสำคัญข้อนั้น
0: อ๋อส่วนใหญ่จะมีประโยชน์ว่าไง
1: มีประโยชน์กับคนพิการคนสูงอายุทั้งนั้นเลยนักเรียนผู้สูงอายุจะรับตั้งแต่อายุ55ปีขึ้นไปใครอายุเกิน55ปีนี่รับหมดทุกคน
0: เพราะว่าสังคมประเทศไทยตัวนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: เยอะๆเริ่มมีมากขึ้น
0: ทั่วประเทศหลายล้านคนแล้ว
1: เยอะแล้วถึงก่อตั้งโรงเรียนแทบทุกตำบลจะต้องมีโรงเรียนผู้สูงอายุแทบทุกตำบล
0: เพราะกลัวผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วจะเหงาม
1: ันก็เป็นอย่างนั้น
0: อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้
1: ใช่ ก็เป็นเรื่องหลายอย่างประกอบกันนะ
0: แต่ก็นี้ถ้าแกไปอยู่นั้นสนุกอย่างเดียว
1: สนุกอย่างเดียวกินโทษนะทานข้าวฟรีอาหารกลางวันฟรีขนมเบรกฟรีอะไรหมดเลยร้องรำทำเพลงอะไรอยู่นั่น
0: เพื่อคลายเครียด
1: คลายเครียด
0: ทำให้มาพบปะกัน
1: ใช่มันก็ดีคนสูงอายุคนเหมือนสมัยก่อนก็เรียกว่าคนแก่มานั่งคุยกัน
0: แล้วเห็นป้าเขารำบ้างไหม
1: เข้าปีแรกๆ4-5 ปีนะปีแรกๆรำเขาก็ตามมาป้ารุ่นเดียวกันนะ
0: เ
1: ขาก็60-70รุ่นเดียวกันเขารำตัวเองยังมานั่งตื้อเป็นแกะรำอยู่ก็มันก็เลยต้องร้องรำทำเพลงไปกับเขา
0: เลยติดรำเลย
1: เปิดรำไปเลยเป็นอย่างแกล้งลักถ่ายวิดีโอมาเลย
0: แล้วทำมาทำติดร้อง
1: มั้งไม่ร้องมันเขาม
0: ีวิทยากร
1: ร้องมีแต่เขาเป็นเข้าคู่กันได้โอเคผมก็ไปช่วยเขาร้องช่วยเขาร้องบ้างนักร้องหลังไมค์อะไรเงี้ย
0: แล้วสันทนาการนี่ก็คือข้อดีคนพิการก็สามารถไปเรียนได
1: ้ได้อายุ55 ปีขึ้นไปเนี่ยเรียนได้คนพิการก็เป็นมนุษย์คนสูงอายุก็มนุษย
0: ์ก็ถ้าก็ใครที่มีญาติพิการสูงอายุถ้าเกิดร่างกายแบบยังพอไปไหวถ้าเกิดตำบลใกล้บ้านถ้ามีเปิดผู้สูงอายุ ผมว่าที่น่าสนใจคือวิชาความรู้ที่ไปเรียน
1: ได้โอ้โหได้รับรู้แน่นๆเต็มๆเลย
0: น่าสนใจนี่ก็เป็นข่าวแรกแก่รายการวิทยุผู้คนพิการตอนนี้มาฟังเพลงพักเบรกกันสักครู่ไม่ได้ฟังกันนานละสาวผักไห่ชาตรีศรีชนแล้วก็อีกเพลงนึงสาวสวนแตงสุรพลสมบัติเจริญครับ

0: ถูกลงไปอีกสองผลงานเพลงสาวผักไข่ชาตรีศรีชนนี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยไปเคยอาจเจอหนังสือเลยเขาบอกไม่เคยไปที่ผักไข่อยุธยาเขาจินตนาการได้ผมก็ว่าจะจินตนาการแต่งนักร้องรถบัสบ้างผมก็ไม่เคยเห็นนักร้องรถบัส
1: สาวอะไรสาวผักไข่อยุธยา
0: อันนี้สาวผักไข่เขาจินตนาการผมก็จะจินตนาการว่าเห็นนักร้องรถบัส
1: เลยแล้วก็เอาจินตนาการมาแต่งเป็นเพลง
0: ใช่ผมเป็นนักร้องรถบัสคอยผลัดกับนักร้องหญิงรถก็วิ่งไปข้างหน้าผมร้องเพลงยังไม่ถึงห้านักร้องหญิงก็มาคว้าไมค์อันนี้อาศัยกันเล่นก็มาเข้ารายการกันเดี๋ยวจะเป็นนักร้องกันหมดนักร้องก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ผลงานของสำนักงานประกันสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกำแพงเพชรเมื่อวันที่12วันที่12เขาก็มีงานหลายงานเลยมีงานหลายงานเลยวันที่12เดี๋ยววันที่12เขามีงานอะไรเนี่ย
1: ที่อบต.อะไรแล้ว
0: อะไรเนี่ยลงพื้นที่วันอังคารที่12นางสาวมณีวรรณสิทธิโยธีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรร่วมลงพื้นที่ตามโครงการตรวจเยี่ยมประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในโครงการผู้ว่าสัญจรและก็ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจกลุ่มปอบบางในพื้นที่ตำบลวังตะแบกอำเภอบางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรก็เนี่ยเข้าไปถ้าโครงการสัญจรนี่เขาจะไปหลายๆตำบล
1: ครับครับ
0: ไปหลายๆตำบลแล้วก็
1: หลายหน่วยงานต้องไป
0: หลายหน่วยงานมีทั้งกาชาดด้วยเนาะ
1: กาชาดไปสำนักอะไรและเล็กหน่วยงานที่สำคัญทั้งพันต้องลงไป
0: ของจังหวัดนะ
1: ของจังหวัดต้องไปลง
0: บางแห่งบางแห่งก็มีอะไรที่บริการแจกถุงยังชีพด้วย
1: นั่นแหละ
0: ส่วนใหญ่จะมีทุกคงทุกครั้งที่เข้าไป
1: ทุกครั้งที่มีจังหวัดจังหวัดเคลื่อนที
0: ่ใช่จังหวัดเคลื่อนที่ไอ้ท่านประธานเคยไปแบบมีโครงการเขาบอกมีอะไรนะมีบางทีมีพวกบริการตัดผมด้วย
1: มีช่างตัดผมให้ฟรีบางครั้งก็บางครั้งก็บางเดือนก็มีนวดเท้านวดอะไรมีหลายกิจกรรม
0: วันนี่โครงการวันเดียวเนี่ยพอมาจอเข้าไปอีกงานนึงด้วยนะไปอีกงานนึงงานอะไรนะอีกงานนึงไปอีกงานนึงวันเดียวอีกงานวันเดียววันที่11มั้ง
1: ระหว่าง11กับ12
0: วันที่11ก็วันที่12เมื่อกี้ข่าวหายไปเฉยเลยวันที่11เขาก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน8แห่ง8โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272,640 บาทณห้องประชุมเพชรประชาบดีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรชั้น1ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรคือกองทุนเนี่ยนอกจากส่วนกลางแล้วพอมาจอเขาอาจจะได้ที่ว่าอะไร8แห่ง8โครงการเนี่ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหรือเขาอาจจะเป็นโครงการให้กู้ด้วย
1: ก็มีส่วนคล้ายๆกัน
0: มีโครงการให้กู้เพราะว่าเขาได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพคนพิการสำนักงานใหญ่ที่ส่วนกลางกรุงเทพที่เรามาพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆเพราะว่าพม.หรือว่าพัฒนาสังคมเขาบอกอย่าให้คนพิการไปกู้กันเยอะๆ เราถึงได้พูดกันบ่อยๆเป็นประจำเพราะว่าเงินกองทุนเขายังมีอยู่เป็นงบของรัฐบาลแล้วก็ใครที่ที่เราพูดกันเป็นประจำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนโน้นปีที่แล้วปีก่อนโน้นแล้วก็พูดกันมาเรื่อยแต่ว่ากำแพงเพชรอาจจะยังไม่มากพอมีบ้างแต่อาจจะยังไม่มากพอ ใครที่ยังไม่ได้กู้หรือมีคนดูแลที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะเป็นลูกเป็นลูกสาวลูกชายเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกป้าลูกลุงที่ดูแลเราลูกๆเราทำงานกรุงเทพกันหมดลองไปสอบถามมาเพิ่มบัตรผู้ดูแล
1: เป็นผู้ดูแลต้องอยู่ในบัตรคนพิการ
0: และกู้แทนได
1: ้ครับรับแทนผู้เงินแทนคนพิการได้ทำกิจกรรมแทนคนพิการได้ได้เลย
0: ก็ใครที่สนใจก็ลองติดต่อกันไปดูได้เพราะว่าเขามีงบประมาณให้งบประมาณให้เรื่องการทำบัตรดูแลผู้ดูแลคนพิการเราก็บอกกันเป็นประจำแล้วนะ
1: บ
0: อกว่าคงจะจำได
1: ้
0: หรือถ้าจำไม่ได้ก็ลองไปฟังย้อนหลังกันดูได้แล้วก็เมื่อวันเดี๋ยวอีกข่าวนะวันที่12
1: วันที่ข่าว
0: หายไปเลยข่าวอุตส่าห์เตรียมมาอย่างดีข่าววันเดียวลงสองที่วันที่12อันนี้วังตะแบกวันที่12อีกที่นี่วันที่12มีอีกงานนึงพมก็เดินเรื่องลายแล้วก็อะไรนะหาไม่เจอเฉยเลยนี่กิจกรรมมี3งานนะวันอังคารที่12พฤษภาคมทาง3มิลลิวันสิทธิโยธีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนปัจจุบัน2569โดยมีนายชนาทิพย์นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในกิจกรรมณประตูวชิรปราการประตูกลางบริเวณถนนหน้าสนามฟุตบอลศาลากลางจังหวัดจากเขาจัดกิจกรรม
1: มีก็มีกิจกรรม
0: รณรง
1: ค์
0: เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถผิดกฎจราจรใครที่ฟังสวทก็สวทก็คงจะพูดข่าวนี้ไปกันเยอะแล้วอันนี้เราก็มาบอกในส่วนของพัฒนาสังคมว่าเขาทำงานเชิงรุกในหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องคนพิการด้วยนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวคนพิการอีกด้านหนึ่งคนพิการขับรถก็ต้องขับรถเคารพกฎจราจรเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์สามารถมาเกาะสติ๊กเกอร์ธรรมดาได
1: ้ได้ยังมีเหลืออยู่เป็นร้อยสามสิบสี่สิบแผ่น
0: สติ๊กเกอร์นี่ทำให้คนพิการสามารถจอดรถได้
1: ได
0: ้ตามที่ได้เสร็จไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า
1: สถานที่ราชการรับกลางอำเภออบต.เทศบาลอะไรต่างๆมันมีจะล็อกที่จอดรถไว้ให
0: ้จะได้
1: ก็ต้องสงวนที่จอดรถคนพิการไว้ให้โดยเฉพาะ
0: จะได้ไม่ต้องเดินไกล
1: ครับ
0: จะได้ไม่ต้องเดินไกลนี่ก็คืออีกช่วงนึงพอดีเราว่าจะเตรียมข่าวมาพอดีข่าวมันยาวจัดไอ้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องรับงานรับสมัครงานเดี๋ยวเราจะมาย่อยอีกทีนึง
1: ใช่
0: ตอนนี้ฟังเพลงพักเบรกกันอีกสักสองผลงานเพลงครับจากผลงานเพลงของออนออรดีเพลงประมาณสักยังไม่ถึง10ปีนี้ฮะสาวบางกระวยออนออรดีแล้วก็อีกเพลงนึงสาวท่ายางโอ้อันนี้30กว่าปีแล้วลูกศิษย์สุรพลนะลูกบุญธรรมสุรพลสาวท่ายางและอองดาวสกาวเดือนสองผลงานเพลงครับ

0: จบไปอีกสองผลงานเพลงสาวท่ายางสาวบางกรวยฟังบางทีฟังเพลงแล้วก็อินกับสถานที่นะท่านผู้ชมเคยไปท่ายางเพชรบุรีไหมล่ะ
1: เคยผ่านเลยกลายเป็นเที่ยวหัวหินเพชรบุรีจ้ามเคยผ่านท่ายางเลยเคยผ่านท่ายาง
0: จ้ามเคยไปใช่ไหม
1: จ้ามนี่ไปพักไปนอนอะไร
0: อ
1: ๋
0: อเคยไปก็ท่ายางอยู่เพชรบุรี
1: ครับครับ
0: คือเดี๋ยวนี้เสียงเพลงก็เอาสถานที่มาอยู่ในบทเพลงทำให้คนฟังมองเห็นภาพคนที่อยู่ยิ่งคนในท้องถิ่นจะยิ่งเห็นภาพชัดมากสาวผักไห่สาวท่ายางสาวบางกรวยสาวท่ายางตอนนี้มาถึงเรื่องที่ท่านประธานไปเจอคนพิการได้มีการทักทายพูดคุยกันยังไงบ้างครับเนี่ย
1: ก็ไปเจอพอดีไปนั่งทานกาแฟแถวอะไรสถานีขนส่งบกส.นครชุม
0: เล
1: ยก็ไปทักทายก็ห้องติดกันร้านกาแฟร้านของชำบ้านคนพิการก็อยู่ติดกัน
0: อ๋อรับทานกาแฟ
1: ไปนั่งกินกาแฟกับ
0: ไปเจอ
1: ก็พอดีบอกบ้านหนูมีพิการนะพิการทางสติปัญญาอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาตัวเข้ามาขอบัตรคนพิการเข้ามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแจกคือแรกแจกข้าวสารให้คนละถุงมี2ลาย2ลายก็2ถุงถุงละ5กิโล
0: 2คนเหรอ
1: 2คน
0: บ้านเดียว
1: คนละบ้านอีกบ้านนึงอยู่ตำบลนาบกคำทีนี้ก็ส่งให้ญาติเข้าไปบ้านนี้ก็อยู่ที่บกส.นครชุมหมู่3ตำบลนครชุม
0: แล้วเขาเป็นเด็กหรือว่าคนโตถือว่า
1: จะ40-50กว่าแล้ว
0: ถือว่า
1: ถ้าพิการทางสติปัญญา
0: โอ้เจอญาติเขาพอดี
1: เจอญาติเข้ามาพอดีแล้วก็คุยกับบางบัตรมาแล้วบัตรคนพิการมันหมดอายุไปด้วยจะปีแล้วก็บอกอายุ60ปีไปแล้วเนี่ยนะไปขอเขาเปลี่ยนใหม่เป็นบัตรเขาเลยตลอดชีพได้เลยผมก็แนะนำเขาไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวเขาจะไปทำตามที่ลุงวนบอก
0: แล้วตอนที่ไปกินกาแฟรับประทานกาแฟอยู่แล้วไปเจอญาติของคนพิการคนนั้นแล้วรู้ได้ไงว่าบ้านเขามีคนพิการ
1: ก็ห้องเขาติดกันเจ้าของร้านกาแฟก็จะร้านขายของชำห้องเขาติดกันก็คุยกันประจำผมก็ประสานจากร้านขายกาแฟนั่นแหละร้านขายกาแฟเขาก็แนะนำเนี่ยลุงบ้านติดกันเนี่ยเขาก็มีคนพิการนะพิการทางพิการทางสติปัญญาอะไรเงี้ย
0: วันแรกเขานั่งอยู่ตรงนั้นพอดี
1: ก็ไปเรียกญาติเข้ามาก็มันห้องมันติดกันมันตึกห้องแถวมันติดกันอะไรเงี้ย
0: เขาเลยเรียกให้
1: เขาก็เรียกไปเรียกมานั่งคุย
0: แสดงท่านเปิดตัวว่าทำงาน
1: เชิงลุกงานการเชิงลุกเปิดตัวผมเป็นนั่นนี่ครับอะไร
0: ก็เลยได้เป็นสะพานบุญอีก
1: สะพานบุญอีกแล้วก็เจ้าของร้านกาแฟก็บอกหนูมีญาติอยู่ตำบลนาบกคำอีกไรนะมาไม่ต้องเอาคนพิการมาให้เขาส่งทางไลน์มาบัตรคนพิการส่งทางไลน์มา
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: เขาก็โทรศัพท์กันไปส่งทางไลน์มา
0: ไอเดียดีนะเนี่ยประสานงานโดยที่ไม่รู้จักเขามาก่อนด้วย
1: ไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนั่งกินกาแฟสภากาแฟเหมือนกันเนี้ย
0: พอดีเจ้าของร้านเขาบอกญาติเขามีใช่ไหม
1: ญาติเขามีคนพิการในตำบลนำบกคำแล้วก็มีเพื่อนบ้านห้องติดกันก็มีเขาบอกโอเคก็เอาได
0: ้แล้วท่านประธานส่งข้าวไปยังไง
1: มันมีตรงอยู่แล้ว
0: หมายถึงว่าส่งไปทางปัตตานีด้วย
1: ใช่เขาโทรให้ญาติเขามารับอยู่ตำบลนาบกคำ
0: ญาติเขามา
1: ญาติเขามารับโทรให้ญาติเขามารับ
0: ญาติเขามา
1: แล้วก็ผมก็ถ่ายรูปไปเป็นพยานเป็นหลักฐานถ่ายรูปไว
0: ้ญาติเขามาด้วย
1: ญาติเขามาด้วยโทรแล้วปั๊บเดียวเขาก็มาเลยครับไม่ไกลกันเลยนาบกคำมานะคร
0: ับโอ้แล้วคนไปเส้นทางคุณรามบ้าง
1: น่าใช่แล้วคุณราม
0: เลยไปใช่ไหม
1: เลยไปหน่อยเดียวจนทางดีแล้ววิ่งปลื้ดเดียวถึงผมทำเชิงลุก
0: ก็เลย
1: กินคุยกาแฟกินกาแฟยังไม่หมดแก้วอ้าวญาติเข้ามาแล้วไ
0: หวเป็นไอเดียที่ดีนะก็ถือว่า
1: ก็ทำงานเชิงลุกเนี่ยเชิงลุก
0: เขาเรียกว่าอะไรคนมีเซนนะ
1: โอเคใช่คำว่าเซน
0: เรียกว่าพอ พอเปิดตัวปุ๊บเขารู้ปั๊บเลยครับ
1: ร
0: ู้
1: ปั๊บเลยทันที
0: ถ้าเราไม่ถ้าเรานั่งกินกาแฟอย่างเดียวจะไม่รู้จักกันเลยนะ
1: ไม่รู้จักอ
0: ่
1: ะ
0: นั่งกินเงียบๆ
1: นั่งคุยกันไปคุยกันมาเหมือนเขาก็มีผู้ชายหลายคนนั่งอายุรุ่นเดียวกันเนี่ย70คนนั่งกินกาแฟกันคน2 3คน
0: สภากาแฟ
1: สภากาแฟกันก็คุยกันไปเจ้าของร้านกาแฟเ
0: ค้าเป็นร้านกาแฟรุ่นเก่ารุ่นโบราณป่ะ
1: ก็กึ่งกาแฟโบราณกึ่งทันสมัยปนกัน
0: สมัยก่อนถ้าเป็นกาแฟโบราณ
1: ชง
0: อะไรว่ามี
1: มาชง
0: ใส่ถุง
1: ใส่ถุงแล้วมาชงเป็นดนตรีก็ก็ก็
0: สมัยก่อนนะผมเคยกินขนมปังเย็นมาก่อนนะ
1: ครับครับ
0: ที่ที่ตายนะแม่คุยกันกำลังสนุกเลยพร้อมๆหมดเวลาละ
1: โอเค
0: ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วสาวลากันด้วยเพลงสาวกำแพงเพชรจากมาลัยเพชรสวรรค์แล้วก็อีกเพลงนึงสัปดาห์แล้วเราฟังกันไม่จบพอขึ้นอินโทรปุ๊บเพลงจบเลยวันนี้ให้ฟังสาวงาม7ตำบลนักร้องอยู่หลังกระบือชื่อคุณรีวิวกำแพงเพชรจบผลงาน2งานนี้แล้วเราลาท่านผู้ฟังไปก่อน
1: คร
0: ับขอบคุณเจ้าที่ให้คุณอนุชาอินทองแบนแล้วก็ขอบคุณปออด้วย
1: ท่านปออคุณดิเรกยอดโคจรัตน์นะครับ
0: โอ้โหเอาละลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เลขาธิการสอบตลงพื้นที่ปอนอดารุสสลามตาเซถ่ายทอดวิถีชีวิตและการศึกษาศาสนาสู่สังคมภายนอกนายปิยศรีวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอนออิสลามศาสตร์ดารุสสลามตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อร่วมบันทึกเทปถ่ายทำรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ที่จะออกอากาศวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เวลา 21:30 นถึง 22:30 นทางช่องไทย PBS ดำเนินรายการโดยนายนิพนธ์ตั้งแสงประทีปนอกจากนี้เลขาธิการสอบตยังได้ติดตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนปอนอตลอดจนกระบวนการการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลามภายในสถาบันศึกษาปอนอแห่งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนภาพชีวิตจริงของสถาบันศึกษาปอนอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงบทบาทสำคัญของปอนอในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามควบคู่กับการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคมทั้งนี้สถาบันศึกษาปอนออิสลามดารุสสลามตาเซถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยบรรยากาศการถ่ายทำเป็นไปอย่างอบอุ่นและได้รับความร่วมมือจากครูบุคลากรและนักเรียนของสถาบันเป็นอย่างดี
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081 616 2399

0: วัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการคือบุคคลสำคัญที่จะนำสาระความรู้ความบันเทิงไปสู่ท่านผู้ชมบางคนมีกลวิธีการดำเนินรายการที่ชวนให้เราเพลิดเพลินจนลืมเวลาขณะที่บางคนมีเทคนิคในการเจาะประเด็นซักถามที่น่าสนใจจนเราไม่อยากจะพลาดรายการของเขาแม้แต่นาทีเดียวคุณสมบัติที่น่าชื่นชมนี้อยู่ในคนสื่อที่รายการสื่อสารไทยจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักคุณสัญญาคุณากรค่ะ
1: คุณดูสัญญาคุณากรอดีตสถาปนิกที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มจากนักแสดงแล้วก้าวสู่การเป็นพิธีกรและผู้บริหารบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรายการรูปแบบใดคุณดูสัญญาก็ดำเนินรายการได้อย่างเป็นธรรมชาติเจาะประเด็นสัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจทำให้เขาคนนี้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในพิธีกรยอดนิยมของคนไทย
2: ผมเป็นคนที่พยายามจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในทุกรายการที่ผมทำนะครับทุกการสื่อสารของผมไม่ว่าจะเป็นIG Line อีเมลหรือจดหมายใดๆก็ตามในการสื่อสารกับคนอื่นผมไม่ใช้คำย่อผมไม่ใช้คำสแลงผมไม่ใช้คำภาษาใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้รู้สึกดีว่าเรามีความรู้มีความเข้าใจภาษาไทยไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศเราเกิดขึ้นมามีต้นไม้มีภูเขาอะไรที่เป็นของสาธารณะที่เกิดมาแล้วเห็นเลยหลายคนไม่เห็นค่าไม่ดูแลไม่ใส่ใจเพราะไม่ใช่ของตัวเองเป็นของส่วนกลางภาษาไทยที่เรามีใช้กันอยู่นั้นมีผู้ชาญฉลาดที่เป็นบรรพบุรุษของเราพยายามคิดค้นแล้วก็สร้างแล้วก็มีการพัฒนามาตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันที่เราเอาของที่ท่านคิดขึ้นมาใช้ทุกท่านที่มีความรู้สึกแบบนี้เข้าใจว่ามันมายังไงและเรากำลังเป็นใครที่จะใช้อย่างชั่วคราวแล้วเราก็ตายไปเราต้องส่งผ่านไปสู่ลูกของเราในสภาพไหนก็ลองคิดดู
3: เราเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องด้วยอะค่ะ
4: อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันรักภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ราชบัณฑิตยสถานได้จัดทำรายการสื่อสารไทยเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคมและออกอากาศต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนค่ะเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ได้รับความรู้และเกิดความรักในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องขอขอบคุณท่านชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
5: Of Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
6: จะมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
8: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
12: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
13: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
12: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
12: โอเคร
14: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
16: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
15: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
16: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
15: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
16: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
15: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรล่ะลูก
18: เปล่าหรอกครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
17: อะไรนะลูก
18: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
17: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
18: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
19: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

ับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ครับก็ขอสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เฮาพบปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยวันนี้มีผมภารกรคำเดชในฐานะของกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับเหมือนเช่นคุณเตื้อนะครับก็ห่างหายจากการจะเจอคุณฟังไปหลายติดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากส่วนตัวแล้วมีภารกิจนะครับอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็บางช่วงก็มีภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาได้สะดวกบันทึกรายการนะครับก็เลยห่างหายจากการ

จอคุณผู้ฟังไปนะครับแต่วันนี้มาเจอกันเหมือนปกติแล้วนะครับกับวันนี้วันเสาร์ที่16นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับก็สำหรับรายการของเฮานะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางสวทเชียงใหม่นะครับ3คลื่นความถี่ด้วยกันที่ออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งคลื่น FM 93.25 MHz นะครับ FM 98.0 MHz แล้วก็ AM 639 kHz นะครับเขาออกอากาศในช่วงเวลา 10:10 นจนถึง 11:00 นะครับทุกวันเสาร์นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับสิทธิประโยชน์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับบางครั้งบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้สูงอายุตัวนะครับก็จะนำมาบอกเล่ากันในช่วงชั่วโมงรายการตรงนี้นะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการนะครับในการประเมินนะครับการความพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนนะครับแล้วก็เปิ้ลคิกออฟไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการเนาะแต่ท่านอาจารย์คงว่าเฮาจะเข้าเกณฑ์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเข้าเกณฑ์แล้วต้องยังไงพ้องเนี่ยแต่วันนี้จะบอกเล่าหลักเกณฑ์คร่าวๆคนฟังได้ครับฟังกันรวมถึงช่องทางนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายนะครับการฝึกอบรมนะครับเป็นอบรมในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับยุคสถานการณ์สื่อดิจิตอลนะครับแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมสมาร์ทโฟนเบื้องต้นกับคนพิการนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เฮากำลังรับสมัครกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคนตาบอดนะครับรวมไปถึงโครงการในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากสารภัยต่างๆนะครับของคนตาบอดนะครับที่สมาคมเฮาได้ทำงบประมาณมาแล้วจะจัดนะครับอันนี้เฮาจะได้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าทักทายกันประมาณนี้ก่อนในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเฮาพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก็ปิกมาอู้กันต่อนะครับในช่วงต่อไปของรายการเสียงเจ้าคนพิการนะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลตั้งกรมอุตุมันก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าในส่วนของเชียงใหม่เฮาเองเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเฮาเนี่ยได้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับตั้งแต่วันที่15เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่หลายๆคนนะครับต้องลุ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับในเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮานะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของเชียงใหม่บ้านเฮาเองเนี่ยสิ่งที่น่าดีใจก็คือปัญหาในเรื่องของวิกฤตหมอกควันก็คลี่คลายไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนนี้นะครับก็มีฝนตกลงมานะครับทำให้สถานการณ์ในเรื่องของหมอกควันหรือว่าสภาพอากาศในเรื่องของ PM2.5 เนี่ยมันคลี่คลายลงไปแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเราจะช่วยกันได้ในส่วนของปีต่อไปอย่างใดพ้องเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้มันถูกหมดไปโดยถาวรนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยมีประเพณีนะครับที่สำคัญแห่งหนึ่งประเพณีก็คือในเรื่องการใส่ขันดองอินทขินนะครับซึ่งเปิ้นจัดมาตั้งแต่วันที่13นะครับจนถึงวันที่19นะครับที่จะถึงนี้นะครับโดยที่สามารถไปใส่ขันดองอินทขินได้ที่วัดเจดีหลวงนะครับผมแล้วก็วันที่3เนี่ยก็จะมีการออกอินทขินกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปทำบุญนะครับไปร่วมกันในเรื่องของประเพณีที่ดีงามก็เชิญชวนได้นะครับวันที่13ถึงวันที่19ในส่วนของประเพณีใส่ขันดองอินทขินที่วัดเจดีหลวงนะครับมาถึงในเรื่องของสิ่งที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะอู้กันในเรื่องของการประเมินความพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเปิ้ลคิกออฟมาตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็โดยคร่าวๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือการที่จะมีบัตรคนพิการเนี่ยเปิ้ลจะใช้ปัจจัยในเรื่องการแพทย์นะครับมาเป็นตัวประเมินนะครับนั่นก็คืออาจจะต้องมีใบรับรองความพิการจากแพทย์มาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาประเมินถ้าแพทย์ออกใบรับรองความพิการมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็สิทธิ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหานะครับสามารถจะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยอาจจะยังบาถึงเกณฑ์ที่เป็นคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยเปิ้นก็ได้มีแนวโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับเปิ้นก็มีแนวคิดว่าอาจจะพักดันในเรื่องของการใช้เกณฑ์ทางสังคมนะครับนั่นก็คือการที่อาจจะลำบากนะครับในการใช้ชีวิตในการร่วมสังคมในการร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวในเรื่องของการเกณฑ์นะครับในการประเมินความพิการซึ่งก็ได้คิกออฟมาตั้งแต่วันที่23เดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคนรู้จักนะครับหรือว่ามีญาตินะครับที่เป็นคนพิการนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกนะครับคืออาจจะดูแล้วเข้าเกณฑ์เนาะอาจจะดูแล้วเป็นคนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเปิ้ลมาว่าต้องเตรียมเอกสารก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเตรียมเอกสารส่วนตัวเนาะบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับเต็มตัวนะครับรวมไปถึงรูปถ่ายนะครับที่สื่อถึงในเรื่องของข้อบกพร่องที่ทำให้บัตรสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนะครับอย่างละ3ชุดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องเตรียมนะครับผู้ที่รู้เห็นนะครับหรือว่าประจักษ์พยานนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของผู้นำชุมชนนะครับต้องประสานเบื้องต้นไว้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อยื่นเอกสารนะครับได้ที่สำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือศูนย์บริการคนพิการใกล้บ้านท่านได้นะครับตรงนี้นะครับเปิ้ลก็จะมีในเรื่องของการประเมินเอกสารนะครับมีการประเมินจากผู้รู้เห็นนะครับประจักษ์พยานต่างๆเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยก็เปิ้ลจะออกใบรับรองความพิการให้นะครับแต่ว่าสำหรับคนพิการที่เป็นคนตาบอดตาใสนะครับอันนี้อาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์
นะครับมานิดหน่อยว่าเป็นคนตาบอดตาใสนะครับเป็นคนตาบอดนะอันนี้ก็ต้องมีเอกสารประกอบนี้ตัวนะครับจะได้แล้วนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1300ได้เลยนะครับ1300นะครับหมายเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าสายด่วนพม.นะครับสามารถสอบถามได้นะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับคุณนิกรสมกลางเนี่ยเปิ้นก็เป็นห่วงเป็นใยในส่วนนี้นะครับก็อยากจะให้คนพิการนะครับได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์นะครับก็จะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยไปเข้าสู่ในเรื่องของการมีบัตรคนพิการและก็มีในเรื่องของการประเมินคนพิการเชิงสังคมนะครับซึ่งหากว่าผ่านคุณสมบัตินะครับท่านจะได้บัตรคนพิการนะครับซึ่งระบุคนพิการความพิการเป็นประเภทที่3นะครับหลังจากท่านก็สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของเบี้ยคนพิการนะครับสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าถึงที่เขาเคยบอกสิทธิ์ต่างๆของคนพิการได้เหมือนคนพิการทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะพยายามนำมาประชาสัมพันธ์ในรายการเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญที่เปิ้นรัฐบาลเปิ้นพยายามมุ่งเน้นนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองเนี่ยจากที่ผมได้ประชุมคณะอนุกรรมการนะครับส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านศิวะธรรมิกานนท์เปิ้นก็กังวลตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ตั้งท้องถิ่นหรือว่าตั้งศูนย์บริการคนพิการเนี่ยได้ผลักดันนะครับตรงนี้นะครับคือเกิดปัญหาเกิดการเพิ่มขึ้นของคนพิการตรงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนก็เป็นห่วงว่าถ้ายังมาเข้าถึงการประเมินเนี่ยก็อาจจะมาได้สิทธิ์ต่างๆนะครับเมื่อรัฐเปิดให้โอกาสให้แล้วก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับหรือว่าอยากจะให้ปู่พรมไปค้นหาคนพิการนะครับเพื่อที่จะนำมาประเมินคนพิการเชิงสังคมตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ตัวเองนะครับย้ำนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1300นะครับสายด่วนของพม.นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปครับ

ครับคุณฟังก็ปิกมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในช่วงนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับถึง2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเนี่ยอันนี้เราได้ครับงบประมาณนะครับจากทางสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับโดยผ่านทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดโครงการในเรื่องของการเข้าถึงนะครับเทคโนโลยีดิจิทัลของคนพิการนะครับหรือของเราเนี่ยจะเป็นการอบรมสมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะครับเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับโดยที่คุณสมบัติเนี่ยเป็นคนตาบอดนะครับบาดจำคัดภูมิลำเนาเลยนะครับเป็นคนตาบอดท่านจะเป็นคนทุ่งจักคนตาบอดหรือมีคนตาบอดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดอื่นนะครับที่มาทำงานที่นี่นะครับก็สามารถสนใจเนี่ยสามารถเข้าอบรมได้นะครับโดยที่ในหลักสูตรของการอบรมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับระบบโทรศัพท์ Android ต่างๆนะครับการเข้าถึงในเรื่องของกฎหมายนะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของการอบรมนะครับสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับตั้งแต่การเปิดเครื่องนะครับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับสำหรับคนพิการทางสายตาหรือว่าคนตาบอดเนี่ยใช้อย่างในห้องนะครับการใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับการฝึกท่าทางสัมผัสต่างๆซึ่งตั้งตัวของโครงการเนี่ยเพิ่นจะมีในเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนที่เราได้ลองใช้ตัวนะครับโดยกำหนดจัดขึ้นนะครับที่โรงแรมสิริปันนานะครับวิลล่ารีสอร์ทเชียงใหม่นะครับในวันที่31แล้วก็วันที่1นะครับ31พฤษภาถึง1มิถุนายนนะครับจํานวน2วันด้วยกันนะครับก็มีที่พักมีอาหารนะครับมีการเดินทางให้ทุกท่านนะครับโครงการนี้ครับจํานวน50ท่านด้วยกันนะครับข้อแม้เนี่ยต้องเป็นคนตาบอดที่เคยเข้าอบรมนะครับโครงการนะครับดังกล่าวนะครับในหลายๆองค์กรที่บรรจัดที่ผ่านมานะครับก็สนใจนะครับมาเอาความรู้นะครับก็สอบถามได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงเกิ่งจนถึง4โมงเกิ่งนะครับหมายเลขโทรศัพท์052-000-344นะครับ052-000-344หรือโทรศัพท์สอบถามผมด้วยตรงก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์063-991-4499นะครับ063-991-4499นะครับนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่สำหรับคนตาบอดที่อยากจะเข้าอบรมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมันมีผลกับคนพิการหรือคนตาบอดเขาเยอะนะครับใครที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็เข้าถึงหลายๆสิทธิ์หลายๆสวัสดิการได้ตรงนี้นะครับก็จะเชิญชวนมาอบรมด้วยกันนะครับแฮมโครงการหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นประกาศไปยังสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากเราได้ครับงบประมาณสนับสนุนนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในเรื่องของโครงการการลดความเสี่ยงนะครับสารภัยนะครับสำหรับคนตาบอดนะครับเพื่อลดความสูญเสียนะครับโครงการนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่6ถึงวันที่8เดือนมิถุนายนนะครับที่โรงแรมคุ้มภูคำนะครับโครงการนี้ก็ครับกลุ่มเป้าหมายจำนวน60ท่านด้วยกันนะครับในโครงการเนี่ยเขาจะได้รู้นะครับถึงเรื่องของการช่วยเหลือนะครับขององค์กรคนตาบอดนะครับเมื่อเราพบกับสารภัยต่างๆได้ว่ามันมีแนวทางช่วยเหลืออย่างใดพ้องนะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับโดยป้องกันและสารภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับการเสวนานะครับในเรื่องของประสบการณ์นะครับสำหรับผู้ที่เคยประสบสารภัยต่างๆนะครับการช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นกู้ภัยนะครับที่เพื่อนจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับที่ถูกต้องเมื่อมีภัยต่างๆนะครับการทำ CPR นะครับการช่วยเหลือเมื่อภัยแผ่นดินไหวภัยไฟไหม้ต่างๆเนี่ยเพื่อนจะมาแนะนำเรานะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้นำเอาองค์ความรู้เนี่ยไปใช้นะครับเผื่อเราเจอสารภัยต่างๆนะครับซึ่งเราบอกรู้นะครับว่าสารภัยต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแห่งโครงการหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับโดยเฉพาะสมาชิกคนตาบอดนะครับมาสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมนะครับตรงนี้ก็
ลงทะเบียนได้ที่สมาคมเหมือนกันนะครับมี2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเนี่ยบัตรจำกัดนะครับคนตาบอดทั่วไปเลยนะครับแต่โครงการที่2เนี่ยอาจจะต้องจำกัดสิทธิ์เฉพาะในส่วนของสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผมได้นะครับ063-991-4499 063-991-4499ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับสำหรับสองโครงการนี้หรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิคนพิการนะครับข่าวสารด้านคนพิการต่างๆก็ยินดีนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักแค่ช่วงนึงแล้วปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงท้ายของรายการครับ

กับคุณฟังก่อนมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการวันนี้แล้วนะครับในส่วนของช่วงนี้นะครับในส่วนในนามของรายการเสียงจากคนพิการนะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางสปทเชียงใหม่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับที่เมื่อวันที่14เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้ลได้ครบรอบ55ปีแล้วนะครับของการก่อตั้งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อที่อยู่กู้กับชาวเชียงใหม่มาอย่างเมินเลยทีเดียวนะครับก็ในนามของรายการเสียงเกี่ยวคนพิการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสวทเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่นะครับของสวทเชียงใหม่นะครับตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการนะครับทีมงานทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็เพราะว่ามีกำลังกายและกำลังใจนะครับในการผลิตสื่อคุณภาพนะครับผลิตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนตาบอดรวมถึงพี่น้องคนฟังทุกท่านต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีตัวและก็ขอให้สวทเชียงใหม่เนี่ยอยู่กู้กับชาวเชียงใหม่ไปอย่างเมินต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก55ก็จะเป็น60 70 80ไปเรื่อยๆจนถึงเป็น100ปีได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับในนามของรายการเสียงจากคนพิการเนี่ยต้องขอบคุณไปยังผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟังในเรื่องของสวทเชียงใหม่นะครับผมเชื่อว่าทีมงานทุกท่านนะครับรวมถึงนักจัดรายการทุกท่านเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะส่งในเรื่องของสาระนะครับสาระเนี่ยจะต้องเป็นสาระที่หนึ่งเนี่ยคือสาระที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสาระที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับต้องเป็นความสิ่งที่น่าเชื่อถือนะครับสิ่งที่ออกจากสถานีนะครับออกจากรายการเราในทุกช่วงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าเกิดจากการค้นหาข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของความบันเทิงนะครับอยู่เป็นกู้กับทุกท่านนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเพลงม่วนๆนะครับมีสาระมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับก็ฝากติดตามสวทเชียงใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังสำหรับติดนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามนะครับบางติดหายไปนะครับถามว่าคุณตุ้ยไปไหนนะครับไม่ได้มาจัดรายการใกล้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กนะครับเป็นกำลังใจที่ดีนะครับของทีมงานของเรานะครับทั้งผมและก็น้องธเนศนะครับตรงนี้นะครับแนะนำที่ชมรายการได้นะครับเรายินดีนะครับอยากจะให้เพิ่มอยากจะให้ลดอยากจะให้ปรับอย่างใดนะครับเรายินดีเพราะว่าชั่วโมงตรงนี้เนี่ยตังสามีเองและก็ตังตัวผมเองเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีที่คือองค์ความรู้นะครับคือสาระคือความบันเทิงกับพี่น้องคนพิการอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุนะครับตรงนี้คือนักที่สุดนะครับก็ฝากติดตามรายการของเราแล้วก็แนะนำที่ชมได้นะครับหมดเวลาแล้วสำหรับติดนี้นะครับผมจะขออนุญาตนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับปิ๊กมาเจอกันใหม่ในติดต่อไปสำหรับรายการเสียงจากคนพิการเราติดนี้ล่ำลาคุณฟังไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับล่ำลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนัก 14-18 พฤษภาคม 2569 เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่14-18 พฤษภาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานความร่วมมือช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA ซึ่งโครงการนี้สามารถให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อได้มากกว่า 1,000 รายใน26จังหวัดด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนได้ผลักดันช่องทางการตลาดอย่างหลากหลายตามนโยบายรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพ Eat Thai First โดยร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆโดยมีบริษัทพรีเมียมบีฟจำกัดเป็นผู้รับซื้อโคขุนจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็แปรสภาพโคเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมและผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนต่างๆจำหน่ายไปยังห้างแมคโครโลตัสรวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์โคขุนไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่กัมพูชาและเมียนมานอกจากนี้ในช่วงปัจจุบันที่สังคมมีการปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ New Normal ผลิตภัณฑ์โคขุนมียอดขายในช่องทางตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ปฏิบัติราชการนอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้วยังจำเป็นต้องรู้ดีชั่วประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดด้วยงานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดินจึงจะดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายและสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์คือยังความดีความเจริญให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่24มีนาคม2561
1: วันนี้คนพิการได้งานรู้สิทธิ์เพียงโทรสายด่วน1479
2: เพราะเรามี1479ทุกอย่างก้าวเราจะไปด้วยกัน
1: คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: จะมุ่งมั่นสู่ฝันยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เท่าเทียม
3: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
4: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
5: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
6: แหมจุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
7: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
3: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
7: ์9 ชิด 9 ชิด 9 ชิด 9
3: ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แนะนำการฝึกสมองด้วยการก้าวเท้าออกด้านข้างในลักษณะ9ชิด9เป็นประจำจะช่วยบริหารสมองและการทรงตัวได้ดีเพราะการหกล้มคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญของผู้สูงอายุครบเครื่องเรื่องสูงวัยกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
8: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมื้อนี้รายการรวมใจไทยอุบลมาพบมาพอพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงนะครับเวลา 11:00 น.โดยประมาณนะครับถึง 12:00 น.ซึ่งเป็นรายการรวมใจไทยอุบลเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์ครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการนะครับสามารถเปิดฟังได้นะครับตรงคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบนํากันนะครับนอกจากนั้นก็สามารถโทรเข้าร่วมรายการน้ำไหลครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์หนึ่ง0452811164 0452811164ทั้ง2เบอร์น้ำกันน้องครับเนาะติดต่อเฮาได้หลายช่องทางนอกจากนั้นก็สามารถเบิ่งเฮาได้อยู่ที่ Facebook นะครับ Facebook ไฮไลท์น้องครับเนาะซึ่งสถานีของเฮาก็ได้นําถ่ายทอดของไฮไลท์พิมพ์คำว่าสวทแล้วก็อุบลราชธานีตามด้วยไฮไลท์นะครับสวทอุบลราชธานีไฮไลท์เนาะตอนนี้ของเฮาเพจของเฮามีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยมาออกที่สวทอุบลราชธานีไฮไลท์นะครับพิมพ์เบิ่งเฮาขอความใดก็สามารถติดต่อเฮาได้หลายช่องทางถ้าผู้ใดเบิ่งเฮาที่ Facebook ของสวทก็สามารถฝากขอความต้องการขอความคอมเมนต์เซ็นเจอร์ของสวทของเฮาก็ได้เนาะครับเนาะสามารถโทรสอบถามได้สามารถฝากขอความได้อยากจะสอบถามเรื่องหาสาระอย่างต่างๆสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการก็สามารถสอบถามได้นะครับเนาะถ้าเฮาฮู้ก็จะมานําเรียนให้ผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่โดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการนะครับถ้าบ่ฮู้ก็จะนําข้อมูลข่าวสารนั้นไปคนขวามาตอบในเสาตอบต่อไปนะครับเนาะมื้อนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจักรกิจประสานบ่อนเนาะเพิ่นเป็นผู้ควบคุมรายการสุดหล่อของเฮานะครับทุกครั้งจะมาก็จะมาควบคู่กับคุณชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับเมื่อวานเมื่อคืนนี่เนาะฝนตกทำให้ค่า PM บ้านเราอากาศดีขึ้นสามารถไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้กลุ่มเปราะบางก็สามารถไปได้นะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับก็อันนี้คือค่า PM บ้านเราที่เรารายงานทุกวันเสาร์นะครับเราจะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตลอดนะครับข่าวที่2เกี่ยวกับข่าวขาเทียมพระราชทานนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าทำเบ้าบ่อหล่อล้อมขาเทียมตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมจนถึง22พฤษภาคมนะครับ

0: กำหนดเวลานะครับวันที่17ถึง22พฤษภาคมที่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะครับหรือเราเรียกว่าโรงเรียนศรีปทุมเก่าอันนี้ก็สามารถไปได้นะครับติดต่อได้ตรงนั้นนะครับข่าวต่อไปก็คือข่าวเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยนะครับอันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแมคโครนะครับถ้าลดราคาลดภาระลดค่าใช้จ่ายต่างๆลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วไปนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่30พฤษภาคมเป็นช่วงที่ลดราคาลด 50% เกี่ยวกับของใช้บริโภคอุปโภคต่างๆอันนี้ก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้ที่ร้านแมคโครนะครับหรือถ้าเป็นต่างอำเภอนะครับจังหวัดอุบลเราถ้าเป็นต่างอำเภอนี้ก็ที่ผ่านมาแล้วนี่คืออำเภอตาลสุมอำเภอเขื่องในอำเภอตรการพืชผลที่ผ่านมาแล้วนะครับเหลืออยู่2อำเภอคืออำเภอพิบูลมังสาหารวันที่22พฤษภาคมตั้งแต่10นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ว่าการอำเภอนะครับและก็อำเภอม่วง30วันที่29พฤษภาคม2569 10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเหมือนกันนะครับที่ว่าการอำเภอม่วง30ครบทั้งหมด5อำเภอใน1เดือนนะครับอันนี้คือไทยช่วยไทยถ้าอยู่ในเมืองก็ไปที่ร้านไมโครเขาก็จะมีป้ายบอกว่าไทยช่วยไทยนะครับอันนี้ก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้นะครับถ้าเป็นในถ้าเป็นที่เป็นกรุงเทพนะครับมันจะมีร้าน CJ Mall อันนี้ก็เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยเหมือนกันแต่ว่าเป็นระยะเวลาประมาณ7วันแต่ถ้าบ้านเรานี้ร้าน CJ ไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏว่าเข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็คือก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาไปโครบ้านเราดีกว่านะครับข่าวต่อไปก็คือข่าวเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองรถบัตร30บาทเรานะครับถ้าเราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุอันนี้ทันทีก็เราใช้พ.ร.บ.ก่อนภายในถ้าพ.ร.บ.ไปแล้วไม่ครบไม่พอเราถึงจะมาใช้บัตร30บาทได้นะครับอันนี้เกี่ยวกับการใช้ยวดยานบนท้องถนนพ.ร.บ.คุ้มครองรถผู้ประสบภัยนะครับข่าวต่อไปข่าวเกี่ยวกับบัตร30บาทเหมือนกันแต่ว่าใช้ได้ทุกสิทธิ์นะครับสิทธิ์ประกันสังคมก็ได้สิทธิ์30บาทก็ได้สิทธิ์ข้าราชการก็ได้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับพระอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองทรัพย์อันนี้ก็3คนใช่3ชิ้น
1: 3ชิ้น
0: ต่อวันต่อคนนะครับ
1: ครับ
0: 3ชิ้นต่อคน3ชิ้นต่อวันต่อคนนะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลอบต.นะครับไปลงทะเบียนซะก่อนนะครับท่านถึงจะขอได้สิทธิ์ตรงนั้นไม่ใช่ว่าจะได้แล้วก็ไปเอาเลยไม่ได้นะครับต้องไปลงทะเบียนก่อนสุดท้ายจริงๆก็คือข่าวเกี่ยวกับการใช้ยวดยานบนท้องถนนเมาไม่ขับนะครับเมาไม่ขับถ้าคุณกินเหล้าแล้วคุณก็จะขับรถมันก็จะมีอุบัติเหตุทั้งคุณเองและคนรอบข้างต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอให้ตระหนักเกี่ยวกับการดื่มเหล้าแล้วอย่าขับรถหรือให้เคารพกฎจราจรช่วงนี้บ้านเรามีด่านตรวจบ่อยนะครับตรวจบ่อยทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็ถ้ารถเราไม่พร้อมก็จะขับไปนะครับถ้ากินเหล้าก็จะขับไปอันนี้คืออันตรายกับพวกเรานะครับก็มีข่าวแจ้งเท่านี้ครับคุณชัย
1: ครับผมไอ้ที่ผมสงสัยที่ว่าพระอ้อมผู้ใหญ่เนาะ3ชิ้นต่อคนต่อวันนี
0: ่
1: หมายถึงว่าไปลงทะเบียนไว้ที่เทศบาลหรือรพสต.หรือตามอบต.ที่ท่านที่ท่านอยู่เนาะตามภูมิลำเนาของท่านนะหมายถึงว่าไปลงทะเบียนไว้นี่นานไหมกว่าจะได้แผ่นเพิดนั้นหรือว่าแผ่นรองทรัพย์นำมาใช้ครับ
0: ผม

0: เข้าใจว่าช่วงนี้มันเป็นกระแสนะไม่น่าจะนานเพราะว่าแล้วแต่ CG นะครับ CG เขาไปดูก่อนไปประเมินให้เรา CG เขาจะออกไปแล้วเขาไปดูเขาก็จะรายงานเข้ามาเสร็จแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะถ้าอบต.เทศบาลนั้นได้ทำเรื่องตั้งงบไปแล้วนะครับถึงงบมันมาแล้วล่ะจากสปสช.นั่น
1: ครับ
0: ปัญหาอยู่ที่ว่ากระบวนการนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนที่เกี่ยวข้องเนาะแต่หมายถึงว่าผมเองก็อยากให้คุณชยุทธเองไปติดตามหรือว่าคุณชยุทธเองจะเป็นต้องใช้นี่ที่แผ่นรองทราบหรือแผ่นเพื่อนนี่หมายถึงว่าไปติดต่อที่อย่างคุณชยุทธเองอยู่ที่ค้ำใหญ่เน
0: า
1: ะค้ำใ
0: หญ่เดี๋ยวสองหน้าผมจะมาอธิบายว่าใช้ระยะเวลานานไหมแต่ละพื้นที่ประมาณนะครับ
1: บางคนเข้าไปก็อาจจะบอกว่าไม่มีหรอกอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าประชาชนเองก็เข้าไปอยากจะใช้คนที่จำเป็นจะต้องใช้แผ่นรองทราบหรือแผ่นเพื่อนนี่ก็คือเป็นผู้ป่วยในระยะพึ่งพิงหรือว่าคนพิการนะครับหรือว่าคุณหมอหรือว่าที่ทางอนามัยเขารับรองว่าไม่สามารถกั้นอุจจาระปัสสาวะได้อย่างนี้นะครับก็สามารถไปขอได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็มีเขาเรียกอบต.จันเลยแมนี้เขาก็ทำแล้วนะได้แล้วทางวารินก็โนนพึ่งอะไรเขาทำเยอะนะครับบางมีแต่แค่บางจุดเล็กๆเท่านั้นเองที่ยังไม่พร้อมที่จะบริการให้กับผู้ป่วยจิตเตียงต่างๆนะคุณพิชัย
1: ครับผมตัวนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่มันมาฝากเนาะอันนี้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะในเขตจังหวัดอุบล
0: ครับ
1: ทั่วประเทศเนาะใครที่ฟังอยู่ไม่ว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆที่ฟังอยู่ในรายการของเราก็สามารถติดต่อที่เทศบาลอบต.ของท่านหรืออนามัยใกล้บ้านของท่านนะครับว่าจำเป็นจะต้องใช้แผ่นรองทรัพย์นี้เนาะมาถึงข้อมูลจากไทย RSC นะครับทุกครั้งที่มาก็จะมานำเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการทางบ้านอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนนะครับมาเตือนสติท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่โดยเฉพาะคนที่กำลังขับรถข้อมูลจากไทย RSC นะครับยอดผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้11 นาฬิกาโดยประมาณยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่8 รายบาดเจ็บอยู่692 รายเปรียบเทียบจากเมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่32 รายบาดเจ็บอยู่2,414 รายนะครับ
0: และ
1: นี่ก็เป็นการบาดเจ็บและเสียชีวิตณที่เกิดเหตุของบุคคลทั่วไปที่กำลังใช้รถใช้ถนนณตอนนี้เนาะที่ผ่านมาเขานัดเขาคิด24 ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เที่ยงคืน
0: ครับ
1: ของเมื่อคืนนี้จนกว่าจะถึงเที่ยงคืนของวันนี้24 ชั่วโมงเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะครับและนี่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครโดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนขับมอเตอร์ไซค์ก็เคารพกฎจราจรสวมหมวกนิรภัยนะครับขับรถยนต์ก็อย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยใกล้ๆปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายิ่งช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเป็นเทศกาลสงกรานต์เนาะแล้วก็คนเดินทางก็กลับบ้านแล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดเยอะพอสมควรนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชยุทธครับ
0: ก็เกี่ยวกับสถานที่คุ้มครองพัฒนาคนพิการบ้านอุบลท่าแพงเป็นเกี่ยวกับรับเลี้ยงเด็กแล้วก็ขั้นตอนการเข้าไปรับอุปการะเลี้ยงเด็กเพราะว่ากฎหลักสูตรที่เปิดสอนนะครับ
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนอกเกี่ยวกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลท่าแพงนะครับอุบลราชธานีของเรานะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับนางสาวณัฐธนิชาจันมานะครับผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการสวัสดีวันบุญทั้งแพงสวัสดีครั้งครับ
0: ครับ
1: ครับผมไม่ทันแนะนำตัวเองแล้วกันเนาะ
2: ค่ะสวัสดีพี่วิชัยพี่ชยุทธแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะดิฉันณัฐนิชจันมานะคะตำแหน่งผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลทักแพงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับท่านเองก็ถ้าเขาเรียกเป็นผู้ปกครองใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: หรือว่าเรียกพ่อครับ
2: เรียกผู้ปกครองค่ะ
1: เรียกผู้ปกครองเนาะเพราะว่าบางทีสถานที่เห็นอย่างเช่นบ้านศรีมานาลัยหรือว่าบ้านที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันก็เรียกท่านผอ.เนาะบางทีผมเองก็อาจจะเรียกไม่ถูกนะครับก็แสดงว่าเรียกว่าเป็นผู้ปกครองเนา
2: ะ
1: สถานคุ้มครองนะครับก็ยินดีต้อนรับในรายการนะครับที่มาพูดง่ายว่ามาแชร์หรือว่ามาพูดถึงสถานคุ้มครองว่าเป็นมายังไงนะครับประวัติความเป็นมาเนาะท่านเองนี่มาดำรงตำแหน่งที่นี่นานหรือยังครับ
2: ก็มาดำรงตำแหน่งที่นี่ได้ประมาณ5 ปีค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะก็ สำหรับบ้านอุบลหักแพงขอเรียกสั้นๆว่าบ้านอุบลหักแพงนะคะก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่4มกราคม2553นะคะเดิมเนี่ยชื่อว่าสถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ต่อมาเมื่อปี2559เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นตามภารกิจนะคะก็ชื่อเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงว่าอยู่ในแถวๆนะครับถ้าไปหมายถึงว่าสถานที่นะครับ
2: อ๋อสถานที่จะอยู่ทางด้านทางสวนสัตว์อุบลค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: มีรถผ่านไหมครับรถประจำทางอะไรประมาณนี
2: ้รถประจำทางไม่มีนะคะ
1: รถประจำทาง
2: น่าจะเป็นรถแท็กซี่ จะมีวินแท็กซี่อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลมะเร็งนะคะ
1: ครับก็สมัยก่อนจะเป็นรถสายอะไรครับคุณชยุทธตอนนั้นสาย10
0: สาย11หรือสาย18อะไรนี
1: ่สายประมาณสาย
0: 11มันถึงที่โรงพยาบาลมะเร็งใช่ไหม
1: ครับครับก็ไปเส้นเดียวกับที่ถ้าใครรู้จักว่าโรงพยาบาลมะเร็งเนาะก็จะไปแถวๆนั้นก็จะถามว่าบ้านอุบลหักแพงอยู่ตรงไหนหรือว่าอีกชื่อเดิมชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเดิมจะเป็นสถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับถ้าว่าบางทีท่านอาจจะติดปากว่าสถานสงเคราะห์เนา
2: ะ
1: สถานสงเคราะห์คนพิการนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านศรีวราลัยนะครับรั้วติดกันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ครับรั้วติดกันเนาะถ้าใครไปก็สามารถไปพูดง่ายว่าไปสถานนั้นได้คือไปเยี่ยมไปชมหรือว่าไปให้กำลังใจน้องๆเหล่านั้นแล้วก็อะไรต่างๆที่อยากจะบริจาคได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนา
2: ะ
1: สถานคุ้มครองนี่ก็ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมาตั้งเป็นบ้านอุบลหักแพงเปลี่ยนชื่อนี้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วครับนี
2: ่ก็สืบเนื่องจากเมื่อปี2559นะคะทางกระทรวงก็ได้เปลี่ยนภารกิจก็เลยเปลี่ยนชื่อจากสถานสงเคราะห์มาเป็นสถานคุ้มครองนะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้เราก็มาคิดกันนะคะว่าคำว่าสถานคุ้มครองแล้วก็อยู่ที่จังหวัดอุบลเนี่ยเราจะหาคำไหนที่มันสอดคล้องกับภารกิจของเราแล้วก็เป็นที่จดจำนะคะประกอบกับเมืองอุบลก็เป็นเมืองของพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเราก็เลยนึกถึงคำว่าหักแพงนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความรักกันความร่วมมือกันนะคะแล้วก็มารวมกับอุบลก็เลยกลายได้ชื่อมาเป็นว่าบ้านอุบลหักแพงแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: ก็พูดถึงว่าฮักก็คือเป็นภาษาอีสานของเราเนาะภาษาอีสานซึ่ง
0: แต่ว่าชื่อพอนะคุณวิชัย
1: ครับ
2: ฮักแพง
1: ครับชื่อพอหมายถึงว่าบางทีท่านอาจจะยังไม่คุ้นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอุบลฮักแพงอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นภาษาอีสานของเราเนาะคำว่าฮักหรือว่ารักอย่างนี้นะครับถ้าจะบอกว่ารักอย่างนี้มันก็เป็นภาษากลางหน่อยเนาะแต่ถ้าบอกว่าฮักนี่เขาจะรู้เลยว่ามาในเขตอีสานอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะตอนนี้ก็ภารกิจนะครับมาถึงภารกิจมีอะไรยังไงบ้างครับท่าน
2: ก็บทบาทภารกิจของบ้านอุบลหักแพงนะคะก็มีภารกิจในการให้การอุปการะดูแลคนพิการนะคะทั้งชายและหญิงที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ขาดผู้อุปการะนะคะแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้นะคะให้เขาได้รับปัจจัย4การฟื้นฟูการสังคมสงเคราะห์แล้วก็การอาชีวะบำบัดการศึกษานะคะการรักษาพยาบาลรวมถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายสังคมจิตใจก่อนออกสู่สังคมนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราได้รับเป้าหมายในการดูแลคนพิการในปี69เนี่ยจำนวน160คนค่ะ
1: อ๋อเยอะพอสมควรเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีคนพิการอยู่ที่158คนนะคะเป็นชาย69แล้วก็หญิง89ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ประเภทความพิการที่มีมากที่สุดก็คือความพิการมากกว่า1ความพิการเนี่ยนะคะจำนวน56คนก็หมายก็คือว่าในคนพิการคนเดียวเนี่ยจะมีทั้งพิการทางร่างกายแล้วก็พิการทางสติปัญญาแล้วก็ทานยาจิตเวชร่วมด้วยนะคะอยู่ที่56คนนะคะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นคนพิการทางสติปัญญานะคะจำนวน52คนนะคะลำดับ3ก็จะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว44คนนะคะแล้วก็ลำดับ4จะเป็นคนพิการทางการเห็น4คนค่ะแล้วก็ลำดับ5จะเป็นคนพิการทางจิตใจ1คนนะคะแล้วสุดท้ายเลยก็จะเป็นคนพิการทางสื่อความหมาย1คนค่ะ
1: ครับก็รวมๆก็คือ
2: 158
1: คนเน
2: า
1: ะที
2: ่158คน
1: ก็แสดงว่ายังไม่เต็มอัตรา160ใช่ไหมครับ
2: ก็ตอนนี้เราก็กำลังประสานรับคือตอนนี้เรามีคิวอีก79คน
1: โอ้เยอะพอสมควรเนาะแล้วทีนี้คนที่เข้าไปในนั้นมีไหมครับหมายถึงว่าที่ไม่ใช่คนพิการแต่เป็นคน เป็นคนปกติแต่ไม่มีญาติไม่มีอะไรอย่างนี้มีครับ
2: ไม่มีค่ะก็คือการที่จะเข้ามาอยู่ในสถานคุ้มครองของเราได้เนี่ยก
1: ็
2: คือต้องจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการยืนยันต
1: ั
2: วเองค่ะ
1: ครับและการดูแลน้องๆเหล่านี้ดูแลยากไหมครับดูแลน้องๆหมายถึงว่าทั้ง100กว่าคน158คนเพราะว่าพิการนี่ผมเท่าที่ท่านได้นำเรียนมาเนาะว่าพิการอย่างซ้ำซ้อนพิการด้านการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งพิการมองเห็นจิตใจหรือพฤติกรรมอะไรต่างๆนี่มีการดูแลยังไงบ้างครับนี
2: ่ในการดูแลนะคะเราก็เปรียบเสมือนเหมือนการดูแลลูกเราในครอบครัวใหญ่นะคะ
1: ค
2: เหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่เราดูแลตั้งแต่เขาเข้ามาเลยจนกระทั่งเขาเสียชีวิตก็ว่าได้นะคะ
1: ค
2: ก็คือการรับเข้ามาเนี่ยเราสมมติในกอเข้ามาเป็นคนพิการทางร่างกายสมมตินะคะ
1: ค
2: เราก็จะมาดูเลยนักสังคมก็จะมาประเมินว่าเขาต้องดูแลตรงไหนมีโรคประจำตัวตรงไหนต้องรักษาตรงไหนก็คือทำร่างกายเขาให้พร้อมก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเขาต้องการเรียนต่อไหมต้องการฝึกอาชีพไหมต้องการฟื้นฟูด้านใดไหมเราก็เติมเต็มเขานะคะเรามองว่ามันไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะคะเราต้องสร้างศักยภาพให้เขานะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเขาต้องฝึกในด้านไหนนะคะเพราะว่าของบ้านอุบลฮักแพงเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเจ้าที่เฉพาะทางนะคะเรามีแค่พยาบาลนะคะ
1: คร
2: เราไม่มีนักกิจกรรมบำบัดหรือนักกายภาพบำบัดแต่โชคด
1: ีไม่มีเนาะ
2: ไม่มีค่ะแต่ว่าเราเนี่ยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาแล้วก็ทางสาธารณสุขทางโรงพยาบาลที่มาช่วยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนพิการเราอะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: มีเป้าหมายที่จะรับนักกิจกรรมบำบัดหรือนักกายภาพบำบัดไหมครับ
2: ตอนนี้ยังไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ยังไม่มีเนาะก็แสดงว่ายังดูแลน้องๆเหล่านั้นได้ดีพอสมควรและเวลาเจ็บป่วยอย่างนี้นะครับมีหมอมีพยาบาลอะไรอยู่ที่นั่นไหม
2: เจ็บป่วยในเรื่องของเจ็บป่วยเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรามีการต้องประมาณ158เราจะมีพยาบาลวิชาชีพ1คนแล้วเราก็จะมีนักพยาบาลวิชาชีพของบ้านศรีวนาลัยที่มาช่วยเราอีก1คนนะคะ
1: ค
2: แล้วเราก็จะมีน้องพยาบาลที่เป็นผู้ช่วยอีก3คนซึ่งถ้าเจ็บป่วยเบื้องต้นเนี่ยน้องก็จะดูแลภายในล้างแผลจ่ายยานะคะแต่ถ้าต้องการที่จะไปโรงพยาบาลเราก็จะส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นคือเราอยู่ในเขตดูแลของรพสตหัวดูนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรีเฟอร์ไปที่50พรรษาถ้าหนักกว่านั้นเราก็จะไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
1: ์
2: ค่ะแล้วก็เราก็จะมีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ที่ช่วยเราในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของคนพิการด้วยค่ะ
1: ครับและน้องๆเหล่านี้ที่ทั้งหมดนี่หมายถึงว่าเขาต้องมียาประจำที่ทานไม่แต่ละคนแต่ละประเภทนี่ครับ
2: โอ้ทุกคนมียาหมดเลยค่ะก็สักประมาณ75-80% ที่ว่าน้องต้องทานยาประจำตัวนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือโรคที่เขาเป็นมาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่เราตรวจพบนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคความดันสูงอย่างเงี้ยค่ะโรคเบาหวานบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะโรคลมชักบ้างซึ่งพยาบาลก็จะมีหน้าที่จัดยาแล้วก็จ่ายยากำกับดูแลให้ทานให้เป็นประจำเพื่อที่จะได้มีสุขภาพดีแล้วก็สามารถที่จะฝึกอาชีพหรือว่าส่งต่อกลับคืนสู่สังคมได้ค่ะ
1: ขออนุญาตเรียนถามนิดหนึ่งน
2: ะ
1: หมายถึงว่ากรณีน้องๆที่เข้ามาอยู่นี่เขาคือเป็นคนพิการอยู่แล้วและที่นี่ญาติเขาไม่มีใช่ไหมครับถึงสามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าเขามีญาติอยู่ครับ
2: เป็นได้สองอย่างนะคะก
1: ็
2: คือโดยที่จริงๆแล้วคือไม่มีญาติเลยนะคะคือครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็แม่ญาติไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้หรืออีกในหนึ่งก็คือครอบครัวประสบปัญหาวิกฤตไม่สามารถดูแลได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบางคนก็อยู่กับแม่แล้วแม่ก็ป่วยแม่ไม่มีรายได้ก็ไม่สามารถดูแลได้ไม่มีความพร้อมในเรื่องของรายได้และสุขภาพก็ส่งเข้ามาก็มีค่ะมีทั้งสองอย่างค่ะ
1: ครับและการช่วงเวลาที่รับน้องๆเหล่านี้เข้ามานี่เป็นช่วงเวลาไหนครับที่รับเข้ามาเข้าในสถานคุ้มครอง
2: ค่ะช่วงเวลานี้เราไม่ได้กำหนดนะคะเราก็จะดูว่าสมมติว่าเราตอนนี้เรามี158ใช่ไหมคะถ้าเราสามารถส่งไปฝึกอาชีพหรือเราว่างลงเราก็จะเรียกรับตามคิวเราก็จะประสานกับทางหน่วยส่งที่ส่งมาให้นำส่งค่ะ
1: ครับและทีนี้การฝึกอาชีพนี่ที่ทำอยู่ในบ้านอุบลฮักแพงของเรานี่มีอาชีพอะไรบ้างที่ฝึกให้น้องๆครับเพราะว่าแต่ละประเภทผมรู้สึกว่ามันจะแต่ละประเภทไม่เหมือนกันเนาะและการฝึกอาชีพแต่ละประเภทนี้เราต้องแยกไหมครับว่าคนพิการแบบไหนฝึกอาชีพอะไรครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ในส่วนตรงนี้เราก็ ใช้อาชีวบำบัดนะคะจะเป็นตัวที่จะช่วยฝึกลูกเราให้ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมให้นิ่งได้นะคะโดยสิ่งที่เราใช้ก็คือจะเป็นเรื่องของเกษตรบำบัดศิลปะบำบัดนะคะอาชีวบำบัดก็จะมีเรื่องของหัตถกรรมนะคะซึ่งเราได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลมีการ MOU กันนะคะแล้วก็สกล.นะคะก็คือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลที่เข้ามาช่วยเรานะคะจัดหลักสูตรระยะสั้นนะคะอย่างเช่นการสานตะกร้าหวายการทำผ้ามัดย้อมเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าอเนกประสงค์นะคะซึ่งตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็จะมีเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะสานตะกร้าหวายเทียมแล้วก็ผ้ามัดย้อมที่เก่าไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ในการฝึกเนี่ยเราจะมีนักสังคมที่คัดกรองลูกเรานะคะแบ่งเป็นเกรด A B C นะคะตอนนี้เรามีเกรด A ประมาณ20คนแล้วก็จะใช้เกรด A นี้มาฝึกแล้วก็ให้นักสังคมกลั่นกรองว่าคนไหนควรจะฝึกอาชีพไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ในที่นี้การฝึก อาชีพแต่ละคนนี่เนาะหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ตามที่ท่านได้นำเรียนมานี่เนาะอย่างเช่นการปลูกผักการทำสมุนไพรอะไรต่างๆนี่มีสินค้าออกมาจำหน่ายไหมครับ
2: อ๋อค่ะมีค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ
1: ์
2: ที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางกรมให้มาสร้างเรามีศูนย์จำหน่ายอยู่ที่บ้านอุบลฮักแพ
1: น
2: นะคะอ๋ออ
1: ยู่ที่นั่นเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็บางทีเราก็ได้รับความกรุณาจากทางจังหวัดหรือทางกระทรวงหรือทางกรมพกของเรานะคะให้ไปออกบูธจำหน่ายเราก็จะไปออกบูธจำหน่ายในส่วนตรงนั้นด้วยค่ะ
1: วันนี้ไม่เอามาด้วยเนาะเผื่อมีคนสนใจทางบ้านนะครับ
2: อยากจะ
1: อุดหนุนหรืออยากจะช่วยอุดหนุนสินค้าเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งพวกผักอะไรต่างๆเนา
2: ะ
1: ก็สามารถแสดงว่าสามารถเข้าไปดูที่นั่นได
2: ้ยินดีค่ะ
1: มีทุกวันไหมครับ
2: มีทุกวันค่ะ
1: มีทุกวันจัดเป็นสถานที่จัดไว้เลยใช่
2: ไหมเราจัดเป็นโชว์รูมอยู่ในศูนย์ห้องผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยค่ะ
1: พวกยาดมยาหมองอะไรนี่มีไหมครับ
2: มีค่ะมีค่ะ
1: อ๋อมีเนาะวันหลังคุณจะดูเข้าไปนะ
0: ให้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ด้วยอะไร
2: มีด้วยค่ะมีด้วยค่ะกำลังเริ่มทำค่ะ
1: ครับไอ้นี่ขอประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะถือว่าท่านเองได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่ก่อนผมเองก็เข้าไปนานแล้วแหละตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามีหรือยังเนาะน้องๆที่ทำอยู่แล้วปัจจุบันนี่มีแล้วอันที่จริงอยากให้เอามาด้วยเนาะลืมบอกท่านเอามาด้วยว่าบางทีอาจจะมีคนอุดหนุนผมเองอาจจะอุดหนุนคนหนึ่ง
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ผมเพราะว่าอยากจะช่วยน้องๆเหล่านั้นเนาะและทีนี้ฝึกอาชีพเสร็จมีน้องๆเหล่านี้ที่ออกไปประกอบอาชีพของตัวเองไหมครับรีบอย่างเช่นไปเปิดร้านอะไรต่างๆเลือกขายผลิตภัณฑ์ต่างๆมีไหมครับ
2: ก็นะตอนนี้นะคะที่เราเมื่อกี้ลืมแนะนำไปนะคะว่าในของจังหวัดอุบลราชธานีเรามีหน่วยงานในสังกัดกรมคนพิการเนี่ยจำนวน3แห่งด้วยกันนะคะที่ท่านกล่าวไปแล้วก็จะเป็นบ้านศรีวนาลัยนะคะอีกบ้านหนึ่งก็จะเป็นบ้านทองพูนเผ่าพนัสนะคะที่อยู่ตรงด้านข้างบุญนิยมนะคะหมายถึงว่าเราถ้าลูกเรามีความพร้อมแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อไปฝึกอาชีพกับ2บ้านนี้นะคะ อย่างบ้านทองพูนเนี่ยเราก็จะส่งไปฝึก2คนแล้วนะคะก็จะมีหลักสูตรเรื่องของการรีดผ้าการชงกาแฟนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะส่งเขาไปตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของการทำอาชีพอิสระเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่น้องอยู่1คนซึ่งก็ยังพักกับเราอยู่เขาทำในเรื่องของการวาดภาพนะคะเขาชื่อคุณพจน์สุรศรนะคะเขามีความถนัดในการวาดภาพเหมือนและวาดภาพวิวนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมี1คนค่ะที่เหลือเราก็จะส่งกลับบ้านนะคะค่ะ
1: รู้สึกว่าน้องๆคนนี้ชื่อพจน์ใช่ไหมครับที่ได้รับโล่หรือเปล่าเนาะ
2: ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
1: ตอนนี้น้องก็ยังอยู่ที่นั่น
2: น้องอยู่ที่นั่นค่ะ
1: เป็นการฝึกอาชีพหรือว่าเป็นการทำงานของน้องเขาครับ
2: น้องเขาเป็นจิตอาสาให้เราด้วยนะคะก็คือดูแลน้องๆให้เราด้วยแล้วก็ทำอาชีพวาดภาพไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาช่วงเช้าของทุกวันน้องก็จะสอนศิลปะให้กับน้องๆด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: บ้านอุบลฮักแพงนี่มีขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งน้องมีการจ้างงานคนพิการที่เข้าไปทำงานด้วยไหมครับ
2: ก็ตอนแรกที่ผ่านมามีจ้างของคุณพจน์สุรศร1คนค่ะแต่เนื่องด้วยทางบริษัทอาจจะประสบปัญหาก็เลยยกเลิกไปนะคะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างติดต่อกับทางหน่วยที่จัดเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราต้องการตำแหน่ง1ตำแหน่งค่ะอยู่ระหว่างการประสานงานค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: ก็ตำแหน่ง1ตำแหน่งซึ่งเป็นคนพิการใช่มั้ยครับจำกัดมั้ยครับว่าต้องเป็นคนพิการประเภทไหน
2: ก็หมายถึงว่าถ้าให้เราจะให้สำหรับพจน์1คนที่เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวค่ะ
1: ครับผมก็ให้บางครั้งอาจจะเชิญน้องพจน์มาร่วมรายการด้วยเนาะไม่แน่ใจว่าน้องพจน์อันนี้ไม่อาจจะติดต่อท่านประสานท่านไปอีกทีหนึ่งเนา
2: ะ
1: เมื่อกี้ผมว่าจะถามอะไรก็ลืมเลยอ๋อว่าจะถามว่าเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนยังมี มีการทำฟันเนาะที่มาเปิดเป็นคลินิกทำฟันอย่างคุณหมอไปทำฟันอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมครับที่ว่า
2: การทำเป็นทางคุณหมอเสกสรรวสุรีนะคะท
1: ่
2: านเปิดคลินิกเป็นคลินิกสมัยเน
1: า
2: ะค่ะท่านก็จะมาให้การดูแลคนพิการในเรื่องของการหูหินปูนประมาณนี้ประมาณเดือนละครั้งนะคะท
1: ่
2: านก็ยังมาอยู่สม่ำเสมอนะคะต้องขอบพระคุณท่านเวลาที่นี้ด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็สก็ท่านมาเดือนละครั้ง
2: ค่ะ
1: อันที่จริงหมายถึงว่าให้เฉพาะคนพิการใช่ไหม
2: จริงๆอ่ะเปิดให้กับคนภายนอกด้วยแต่ณตอนนี้เนื่องจากว่าเราลูกของเรามีปัญหาเรื่องฟันพอสมควรอยู่เราก็เลยเอาลูกของเราค
1: น
2: พิการค
1: ่
2: ะแล้วก็เราก็ลองลงมาเราก็จะมี2หน่วยแล้วก็เอามาช่วยเอามาดูแลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านทองพูนหรือบ้านสีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำฟรีไหมครับคนพิการ
2: ฟรีค่ะคุณหมอทำให้ฟรีค่ะ
1: ทำให้ฟรีเนาะถ้าสมมติว่าอยากจะไปขูดหินปูนอะไรต่างๆนี่ต้องติดต่ออะไรยังไงก่อนครับจองคิวอะไรไหม
2: ต้องจองคิวค่ะต้องติดต่อก่อนค่ะ
1: อ๋อต้องติดต่อก่อนเนา
2: ะ
1: คุณชยุทธเองไปใช้บริการมั้ยหรือว่ามีไอ้ฟันที่จะขูดหินปูนมั้ยหรือว่าหมดไปแล้วครับ คุณชยุทธเองไม่คงไม่สนใจน้องขูดหินปูน
0: สนใจอยู่แต่ว่าอายุมากแต่ว่ามันไม่อะไร
1: แล้วมีการทำฟันปลอมอะไรมั้ยครับนี่หรือว่าเฉพาะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฟันนี่ทำทั้งหมดครับ
2: การทำฟันปลอมก็อาจจะมีบ้างแต่สำหรับในคนพิการเนี่ยได้ถามได้จากการสอบถามก็ต้องทำให้กับคนที่รู้เรื่องนิดนึงไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของบางทีกลืนหรือหลุดเข้าไปในคอนะคะ
1: ค
2: ุณหมอก็จะพิจารณาไปลายๆไปค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นี่ตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าก็ต้องขอบคุณคุณหมออีกครั้งหนึ่งเนาะที่มาทำเป็นโครงการหรือว่าเป็นที่คุณหมอจัดขึ้นมาเองครับ
2: คุณหมอเป็นจิตอาสาแล้วก็มีการบริจาคห้องทำฟันแล้วก็บริจาคอุปกรณ์ให้พร้อมเลยค่ะเป็นสิ่งที่คุณหมอทำขึ้นเพื่อสังคมเป็นจิตอาสาของคุณหมอค่ะ
1: ครับ
0: ครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงย้อนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านทองพูนผ่องมนัสกับบ้านศรีวรายนี้เป็นมองว่าเป็นเครือข่ายภาคีเดียวกันเนาะแต่ว่าสคร.เนี่ยเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเด็กทุกลูกเรานี่ตลอดไปหรือว่ามาเป็นช่วงหรือว่าทำโครงการไปเขาถึงมา
2: อสกลเนี่ยทำโครงการไปเขาถึงจะมาค่ะเขาเป็นเครือข่ายค่ะก็ที่จะมาช่วยดูแลเราในเรื่องของอาชีวบำบัดมาให้ความรู้เป็นหลักสูตรระยะสั้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นหลักสูตร3เดือนหรือว่าหลักสูตร15วันแล้วแต่หลักสูตรที่เรากำหนดไปค่ะแล้วแต่ทางท่านว่าท่านมีวิทยากรไหมเราก็จะประสานกับท่านก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ขั้นตอนการรับน้องๆเข้านี่หมายถึงว่าที่ท่านแนะนำเรียนไปต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไปใช่ไหมครับไม่จนถึงไม่จำกัดไหม
2: 60ปีค่ะ
1: จนถึง60ป
2: ี
1: ก็แสดงว่าตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ถ้าต่ำกว่านั้นล่ะครับเราจะมีการดูแลยังไงบ้างมีหน่วยงานอื่นไหมครับ
2: อ๋อเราจะมีหน่วยงานของเราในเรื่องของการดูแลคนพิการนี้ประมาณ13แห่งทั่วประเทศนะคะก็จะมีสถานด้วยแล้วก็จะมีศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก2แห่งนะคะซึ่งจะอยู่ที่ขอนแก่นกับจังหวัดนนทบุรีนะคะที่เหลือก็จะเป็นสถานประมาณ11แห่งก็เราจะรับตามช่วงอายุนะคะถ้าท่านใดสนใจก็เข้าทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเพื่อดูข้อมูลได้เลยนะคะ
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สถานอย่างอุบลฮักแพงเราตั้งขึ้นมาเนาะและทีนี้จังหวัดอื่นมีเหมือนกันไหมครับหรือว่าในประเทศไทยมีกี่แห่งที่รับน้องๆคนพิการที่เหมือนบ้านอุบลฮักแพงครับ
2: ก็จะมีอยู่3แห่งนะคะจะมีอยู่ที่พระประแดงสมุทรปราการนะคะแล้วก็2ก็จะมีบางปะกงฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็3จะมีการุณยเวชจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งในการรับคนพิการเนี่ยถ้าคนพิการต้องการมีความจำเป็นที่ต้องเข้านะคะก็ต้องติดต่อที่ท้องถิ่นแล้วก็ติดต่อที่มาที่พัฒนาสังคมจังหวัด พ
1: ั
2: ฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนะคะ
1: ค
2: เขาก็จะมีนักสังคมลงไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งเรื่องไปที่กรมก็จะมีการจัดลำดับคิวให้ในแต่ละบ้านที่กล่าวไปนะคะ
1: แสดงว่าต้องเข้ากรมก่อนรายชื่อต่างๆไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บอยากเอาเข้าอุบลราชธานีหรือว่าอยากจะเอาเข้าบ้านอุบลน้อยแพงนี่ก
2: ็
1: ยังที่น้องๆที่อยู่ในนั้นหรือว่าลูกๆที่อยู่ในนั้นน่ะมีคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ไหมครับหรือว่าเฉพาะในเขตอุบลนี่
2: เรารับทั่วไปค่ะ
1: คอ
2: ัตราจากสถิติเราจะเป็นอันดับหนึ่งเลยจะเป็นภาคอีสานค่ะ
1: ครับ
2: เราลงมาก็จะเป็นทางโซนกรุงเทพค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ครับและทีนี้ลูกๆเหล่านั้นเนาะก็อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนาะอย่างเช่นอายุ18ปีนี่พูดง่ายๆว่า ก็เป็นวัยเจริญพันธุ์เรามีวิธีการป้องกันน้องๆเหล่านี้อย่างไรบ้างเพราะว่ามีหญิงชายอะไรต่างๆเยอะพอสมควรนะครับ
2: ค่ะอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีการเราจะแบ่งหอนอนลูกเป็นชายหญิงนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็เราจะมีเจ้าที่พี่เลี้ยงประจำอาคารนอนอาคารนอนละสองท่านนะคะหลังจากสี่โมงครึ่งจนถึง8โมงครึ่งตอนเช้าเราจะมีเวรเจ้าที่ที่จะอยู่เวรหอละ1คนนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเจ้าที่ก็จะดูแลในเรื่องของตรงนี้ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่ละวันนี้น้องๆ นี่อย่างจันทร์ถึงศุกร์นี่น้องๆ นี่มีการทำอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นมีการเรียนฝึกอาชีพไหมว่าวันจันทร์ทำอะไรอย่างนี้วันอังคารทำอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีการฝึกอาชีพเนาะแล้วก็น้องๆเหล่านั้นมีได้เรียนเหมือนกับบ้านทองพูนไหมครับหรือว่าบ้านศรีวันอะไรไหมครับ
2: อ๋ออย่างนี้ค่ะเราก็มีการจัดตารางเรียนนะคะก็คือภายใน1อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมอาชีวบำบัดครึ่งวันเช้านะคะครึ่งวันบ่ายแล้วก็จะสลับไปนะคะจะเป็นจัดกิจกรรมที่นักสังคมกำหนดมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีบำบัดธรรมะบำบัดนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่มีเครือข่ายมาจัดให้ไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยนะคะไม่เป็นอย่างเช่นมอราชธานีก็เข้ามาจัดกิจกรรมกับเรานะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็มาจัดกิจกรรมให้ลูกเราหรือจะเป็นกลุ่มจิตอาสาตรงนี้เราก็จะมีจัดตารางกิจกรรมทั้งจันทร์ถึงศุกร์สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะ
1: ครับแต่ทีนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์ละครับ
2: ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะให้ลูกพักค่ะแต่ว่าเราก็จะมีเจ้าที่พี่อยู่เวรดูแลในการทำกิจวัตรประจำวัน
1: ครับก็แสดงว่าเด็กๆนี่พูดง่ายว่าจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็มีการฝึกอาชีพหรือการเรียนอะไรตามปกติเนา
2: ะ
1: แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็น้องๆเหล่านั้นก็หยุดเหมือนเด็กทั่วไปในที่นี้มาพูดถึงมีการส่งเสริมทั้งเรื่องด้านกีฬาอะไรไหมครับให้น้องๆเหล่านี้ไปแข่งกีฬาคนพิการครับ
2: แล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของกีฬาอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ได้แต่มีการวางพื้นลูกไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับได้ส่งออกไปแข่งข้างนอกนะคะ
1: ค่ะก็แสดงว่ามีพื้นฐานอยู่หมายถึงว่าถ้าใครมีพอมีพื้นฐานแล้วก็จะส่งพูดง่ายว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันอย่างเช่นบ้านศรีวันอะไรบ้านทองพูนอย่างนี้เนา
2: ะ
1: เพราะว่าก็จะเห็นมีน้องๆเหล่านั้นบางทีก็อาจารย์อาจจะผลักดันให้มีงานทำบ้างให้มีกีฬาอะไรส่งเสริมให้เป็นไปเล่นกีฬาอะไรประมาณนี้เนาะก็เราก็เป็นเครือข่ายเดียวกันอยู
2: ่
1: แต่ทีนี้มาพูดถึงว่าน้องๆเหล่านั้นเนาะที่อยู่ในบ้านอุบลทักแพงเนี่ยเพราะว่าบางทีจำเป็นจะต้องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้ที่สุดให้กับน้องๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อาจจะอยากไปบริจาคอย่างนี้นะครับบริจาคให้น้องๆเหล่านั้นครับ
2: ก็จะเป็นในเรื่องของผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่เราใช้อยู่นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วแต่ที่ทางท่านที่สนใจจะมาบริจาคสะดวกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักล้างหรือของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะหรือจะเป็นเสื้อผ้าเป็นกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยค่ะ
1: ก็แสดงว่าสามารถบริจาคไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้แบบให้พูดง่ายว่าถ้าจะเป็นพวกของเก่าอะไรต่างๆก็อยากจะให้สะอาดหน่อยเนาะเพราะว่าน้องๆเหล่านั้นก็เขาก็ดูแลตัวเองลำบากพอสมควรแต่ทีนี้การให้น้องๆทำกิจวัตรประจำวันอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรประมาณนี้อาหารเรื่องทำกับข้าวเรื่องซักผ้าอะไรต่างๆน้องๆเหล่านั้นเขาทำเป็นหมดไหมหรือว่าต้องมีพี่เลี้ยงที่ทำให้ครับ
2: อ๋อค่ะเราจะมีพี่เลี้ยงดูแลแล้วก็คนพิการเกรด A ที่ช่วยดูแลในแต่ละหอตรงนี้ค่ะ
1: คร
2: เราจะดูแลลูกเราจะมีการจัดเมนูใน1เดือนนะคะแล้วก็จะมีแม่ครัวทำกับข้าวตามเมนูที่เราจัดไว
1: ้
2: แล้วในเรื่องของในเรื่องของการซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่เลี้ยงกับเกรด A เราจะมีเครื่องซักผ้าให้ในแต่ละหอนะคะเพ
1: ื่
2: อความสะอาดค่ะก็จะมีการน้องเขาก็จะรู้ว่าเช้ามาเขาจะต้องมีตารางสอนว่าเขาต้องตื่นมาทำอาบน้ำประจำวันซักผ้าอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ครับมีคนพิการรุนแรงที่สุดไหมครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างนี้มีไหมอยู่ในนั้น
2: ตอนนี้เรามีติดเตียงประมาณ12คนค่ะ
1: โอ้12คน
2: ค่ะ
1: ติดเตียงนี่นะก็มีการดูแลยังไงบ้างครับ12คนนี้
2: การดูแลเนี่ยเรามีพยาบาล1คนแล้วก็มีน้องผู้ช่วยอยู่แล้วที่จะต้องมาดูแลวัดอุณหภูมิวัดออกซิเจนของเขาในแต่ละทุกวันนะคะแล้วก็จ่ายยาแล้วก็ดูแลในกรณีที่เราดูแลเองได้เราก็จะดูแลเองนะคะแต่ถ้าเกินขีดจำกัดของเราก็จะประสานกับทางรพศตหัวดูลเป็นหลักนะคะที่จะเข้ามาช่วยดูแลเราตรงนี้ด้วยค่ะ
1: หมายถึงว่าติดเตียงแล้วน้องๆที่ติดเตียงเนี่ยเป็น พิการประเภทไหนครับ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นพิการทางร่างกายค่ะ
1: หมายถึงว่าแต่ก่อนเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได
2: ้ไม่ค่ะเขาเป็นตั้งแต่คือโดยส่วนใหญ่หลังโควิดมาเนี่ยคนพิการที่เข้าสถานส่วนใหญ่ก็จะมีอายุเยอะและติดเตียง
1: ครับ
2: แล้วก็จะการดูแลมีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะ
1: ครับก็แสดงว่าต้องดูแลเยอะเพิ่มควรในขณะเราพิการเองนะครับอย่างตัวผมพิการเองนะครับก็ยังดูแลตัวเองก็ยังลำบากพอสมควรเนาะในที่นี้น้องๆเหล่านั้นยิ่งเป็นคนพิการอย่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ติดเตียงอย่างนี้ก็ต้องดูแลอีกเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าเรื่องความสะอาดเรื่องแผลกดทับอะไรต่างๆเนาะก็ต้องดูแลหลายอย่างอยู่นะครับเพราะว่าบางทีน้องๆเหล่านั้นเขาก็น่าสงสารนะคุณชยุทธนะตามที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วเนาะบางทีท่านผู้ฟังอยากจะทำบุญอะไรต่างๆเนาะสามารถไปบริจาคสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างเช่นอาจจะงานวันเกิดอะไรต่างๆสมมติว่าท่านอยากจะเลี้ยงอาหารนะอยากจะเลี้ยงอาหารต้องเป็นอาหารประเภทไหนครับนี่แล้วต้องติดต่อยังไงในวันเวลาที่อยากจะเข้าไปเลี้ยงอาหารน้องๆเหล่านั้นครับ
2: ค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ทางบ้านอุบลฮับแพงนะคะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นเบอร์โทร045315319นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะหรือว่าจะเข้าไปทางเพจของบ้านอุบลฮับแพงนะคะ
1: คร
2: ับ ก็คือสามารถติดต่อจองวันเวลาได้ว่าเป็นมื้อไหนยังไงนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าที่ที่ดูแลเข้าเวรตลอดทุกวันที่จะสามารถรับโทรศัพท์ของแต่ละท่านที่สนใจที่จะเข้ามาบริจาคสามารถบริจาคได้ทั้งเป็นจองเลี้ยงอาหารหร
1: ือ
2: ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
1: ครับ
2: ก็ได้หมดเลยค่ะ
1: เป็นขนมอะไรก็ได้เนาะ
2: ค่ะ
1: เป็นของบริจาคก็ได
2: ้ถ้าเป็นอาหารก็เน้นอาหารที่รสชาติกลางๆไม่เผ็ดมากค่ะ
1: อาหารต้องมันต้องอะไรไหม
2: ก็เอาธรรมดาค่ะกลางๆเลยค่ะที่คนปกติทานแต่ว่าจะอาจจะเผ็ดน้อยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าน้องๆเหล่านั้นอาจจะทานเผ็ดไม่ได้เพราะว่า
0: คืออาหารมาคืออาหารทำเสร็จแล้ว
2: ค่ะค่ะจะจองเป็นอาหารสำเร็จรูปก็คือเป็นกับข้าวได้นะคะอาจจะเป็นมื้อเช้ากลางวันมื้อเย็นได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้ค่ะ
1: ครับแต่ต้องติดต่อเข้าไปก่อนเพราะว่าทางสถานจะได้ไม่ได้ทำกับข้าวอะไรเยอะพอสมควรบางทีอาจจะบอกว่ามีเมนูนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะแต่บางทีน้องๆเหล่านั้นอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่อาจจะไม่ทานกับเพื่อนไม่ได้ก็ต้องแยกใช่ไหมครับ
2: เราจะมีพยาบาลที่จัดอาหารพิเศษให้กับผู้รับตามที่แพทย์ให้มาค่ะเราจะมีแม่ครัวจัดให้ด้วยสมมติในกอต้องทานไข่เพิ่มวันละ2ฟองเราก็จะจัดให้ตามนี้ค่ะ
1: ครับก็แสดงว่ามีคุณหมอที่ดูแลแล้วก็พยาบาลที่ดูแลอยู่เนา
2: ะ
1: พอไหมครับเพียงพอไหมกับน้องๆที่เจ็บป่วยอย่างเช่น12คนอย่างนี้นะครับที่นอนติดเตียงอยู่เจ้าหน้าที่พอไหม
2: ถามว่าถ้าจะให้รายตัวน่ะเราอาจจะไม่พอแต่ในสัดส่วนน่ะเรามีความเพียงพอนะคะทางกรมหรือกระทรวงก็จัดให้เราอย่างเพียงพอแล้วก็เราก็มีเครือข่ายในส่วนของทางจังหวัดที่ทางสาธารณสุขกับทางโรงพยาบาลได้ดูแลเราอย่างดีนะคะต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็ช่วยเป็นกำลังแรงใจอีกทีหนึ่งเนา
2: ะ
1: เพราะว่าในตัวผมเองก็เป็นคนพิการอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเข้าไปหาน้องๆเหล่านั้นเขาจะดีใจนะอย่างเช่นถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปน้องๆนั้นเขาจะดีใจนะครับผู้จะหยุดเคยเข้าไปไหม
0: เคยเข้าไป
1: กี่ครั้ง
0: โอ้บ่อย
1: นานแล้วใช่ไหมทีนี้น้องๆเหล่านั้นเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคนใหม่เข้าไปเนาะคนใหม่เข้าไปเขาจะเหมือนคล้ายๆว่าถ้าบ้านอีสานเราก็
0: เด็กๆเขามีมารยาทดีนะเห็นแล้วเขาสวัสดีบ้ายเรานะทักทายเราเขาถือว่าคุณได้เกณฑ์ดีนะครับ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆเหล่านั้นเนาะแล้วก็บางทีอาจจะเชิญน้องพจน์นะครับมาร่วมรายการวิทยุด้วยเนาะเพราะว่าน้องพจน์เองก็ได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยนะไม่ใช่ระดับจังหวัดนะระดับประเทศนะใช่ไหมครับได้รู้สึกว่าจะได้รับรางวัลเกี่ยวกับอะไรคนพิการตัวอย่างหรือเปล่าใช่ไหมครับตัวอย่างเนา
2: ะ
1: ก็จากสภาสังคมสงเคราะห์เนา
2: ะ
1: ครับตรงนี้ก็ยินดีกับน้องพจน์ด้วยเนาะถ้าฟังรายการนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานครับ
2: ก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะว่าถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมสนใจที่จะเปลี่ยนจากการทำบุญมาเป็นทำบุญกับช่วยเหลือคนพิการนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่บ้านบนทับแพงนะคะเบอร์โทรก็จะเป็น045315319นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนพิการทุกท่านนะคะที่ในการดำเนินชีวิตนะคะถ้าติดต่อหรือมีติดขัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรทางเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะเราก็จะมีสายด่วน1300นะคะท่านก็สามารถติดต่อเข้าไปตรงนั้นได้เลยค่ะ
1: ครับนอกเหนือจากนั้นเป็นบริจาคสิ่งของหรือว่าอาหารต่างๆเงินก็ยังรับอยู่เนาะ หมายถึงว่าถ้าจะบริจาคเงินอะไรประมาณมีแล้วก็มีถ้าสมมติว่ามีคนที่อยากจะไปบริจาคเงินกับเกี่ยวกับบ้านบนฮักแพนอย่างนี้มีการลดหย่อนภาษีอะไรให้ไหมครับ
2: ลดหย่อนได้นะคะเราได้ทำข้อมูลเชื่อมโยงกับกรมสรรพากรนะคะแล
1: ้
2: วก็ถ้าเกิดบริจาคก็จะได้รับการลดหย่อนตามกฎหมายได้ถูกต้องเลยค่ะจะได้รับใบเสร็จอย่างถูกต้องค่ะ
1: ครับผมมาทำบุญกับที่ทางสถานเด็กๆเหล่านี้ผมว่าจะได้บุญเยอะกว่านะดีกว่าไปบริจาคให้อย่างอื่นนะครับคุณชยุทธใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้อีกทีหนึ่งเนาะถ้าใครที่ฟังอยู่นะครับตอนวันนี้เราต้องเราพูดถึงนะครับเกี่ยวกับบ้านอุบลฮักแพงนะครับซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ของคนพิการจะตามที่ของอุบลของเราตั้งแต่ตั้งชื่อมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบ้านอุบลฮักแพงเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับว่าบางทีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อาจจะมาฟังครึ่งๆกลางๆว่าท่านกำลังพูดกับใครอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องสุดท้ายเนาะเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากให้ท่านผู้ปกครองฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการนะครับ
2: ค่ะก็ขอบคุณก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางรวมใจรายการรวมใจไทยอุบล นะคะที่ได้ให้โอกาสทางบ้านบนฮักแพงได้มาประชาสัมพันธ์ข้อมูลตรงนี้นะคะก็อย่างที่นำเรียนแล้วว่าก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วสำหรับคนพิการและครอบครัวในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกไว้นะคะว่าการดูแลคนพิการเราอยากจะขอให้การดูแลให้คนพิการอยู่กับครอบครัวในชุมชนเขาจะได้รับความอบอุ่นมากที่สุดนะคะซึ่งขอให้การเข้าสถานสงเคราะห์เป็นกรณีสุดท้ายสุดเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างดีหมดในการดูแลแต่ว่าคนพิการจะขาดความอบอุ่นนะคะซึ่งคนพิการก็ต้องการความรักจากครอบครัวเช่นกันนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะคะขอบพระคุณค
1: ่
2: ะ
1: มีอะไรก็ในคนในครอบครัวก็ดูแลก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่จะเข้าสถานสงเคราะห์หรือว่าบ้านอุบลฮักแพงเป็นที่สุดท้ายที่ไม่มีญาติหรือว่าพูดง่ายว่าไม่สามารถดูแลได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนทุกคนมีชีวิตมีจิตใจมีคุณค่ากันทั้งหมดก็ดูแลในคนในครอบครัวของท่านด้วยกันเนาะเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณณัฐนิตนะครับจันมาผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพงบนราชธานีของเราอีกครั้งหนึ่งครับผมเด
2: ี๋
1: ยวโอกาสหน้าจะเชิญมาร่วมรายการใหม่เนาะวันนี้เวลาเดินทางมาใกล้ๆถึงช่วงสุดท้ายเนาะผมมิชัยสายมั่นแล้วก็คุณชยุทธสัมภวงศ์ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้เจอกันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อธิบดีกรมบังคับคดีเปิดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้ที่จังหวัดปัตตานีช่วยลูกหนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในพื้นที่ที่โรงแรมปาร์คอินทาวจังหวัดปัตตานีนายเสกสรรสุขแสงอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฎหมายภายใต้โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้านหนี้สินและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการนี้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมตัวแทนจากสถาบันการเงิน8แห่งและประชาชนลูกหนี้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเปิดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ก่อนฟ้องคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาจะเจรจาหรือผ่อนผันชำระหนี้กับสถาบันการเงินด้วยความสมานฉันท์ส่งผลให้ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีต่อศาลไม่ถูกบังคับคดีงดการบังคับหรืองดการขายท่อตลาดไว้ในระหว่างการบังคับคดีโดยนำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอธิบดีกรมบังคับคดีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้มีลูกหนี้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า400รายรวมมูลค่าหนี้กว่า400ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการให้โอกาสลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จจะได้รับสิทธิประโยชน์สำคัญคือการงดการยึดทรัพย์หรือชะลอการขายท่อตลาดออกไป 3-6 เดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนอกจากนี้ยังมีการพิจารณางดหรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับกำลังทรัพย์จริงโดยกรมบังคับคดีคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ลูกหนี้มีขวัญกำลังใจในการกลับมาใช้ชีวิตและประกอบธุรกิจได้อีกครั้งซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้และภาพรวมของประเทศในระยะยาว
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081 616 2399

0: วัสดีค่ะรายการสื่อสารไทยวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในวงการสื่อสารที่ได้ร่วมสื่อสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะภาษาไทยของเรามีหลายระดับค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สื่อสารกับใครในบริบทไหนและกว่า30ปีในวงการมายาของคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์คนสื่อของเราท่านนี้ได้มีโอกาสใช้ภาษาไทยในหลากหลายรูปแบบผ่านการแสดงในบทบาทต่างๆค่ะและนี่ทำให้คุณนกภาคภูมิใจในภาษาไทยเหลือเกินค่ะเราไปพูดคุยกับคุณนกกันค่ะ
1: คนสื่อของเราวันนี้เป็นนักแสดงหญิงแถวหน้าของเมืองไทยสินใจเปล่งพาณิชย์กับหลากหลายบทบาทในงานวงการบันเทิงนักแสดงทั้งจอเงินจอแก้วละครเวทีรวมถึงการเป็นนักพากย์และนักร้องผลงานเหล่านี้คือเครื่องการันตีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นยังยืนยันด้วยรางวัลอันทรงเกียรติมากมายตลอดเวลากว่า30ปีในวงการบันเทิงไทย
2: ด้วยอาชีพการเป็นนักแสดงหลายเรื่องราวหลายบทบาทที่เราเล่นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ต้องพูดภาษาไทยก็หลายเรื่องที่จะเป็นละครที่ย้อนยุคการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือการออกเสียงที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะทุกชาตินะคะก็ล้วนมีภาษาของตัวเองภาษาที่ใช้กันมาโบราณภาษาสมัยก่อนหรือจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการของมันในที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องมีรากฐานของเราใช่ไหมคะเรามีภาษาไทยที่มีความสวยงามการใช้ภาษามันก็เป็นเรื่องของรสนิยมด้วยนะคะวัฒนธรรมด้วยการศึกษาด้วยการใช้คำพูดที่ดีมันก็บ่งบอกถึงจิตใจที่ดีไม่ต่อต้านคำใหม่ๆไม่ต่อต้านคำแสลงหรืออะไรที่เดี๋ยวนี้ใช้กันมันก็สนุกสนานดีแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราควรเขียนอย่างไรเราควรพูดอย่างไรแล้วก็พูดเมื่อไหร่พูดที่ไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงค่ะ
3: ตั้งรณรงค์หรือทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทางออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อก็เป็นส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะก็แบบอยากให้ใช้ภาษาถูกต้อง
0: มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นนะคะที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองค่ะต้องขอบคุณบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างสรรค์ภาษาไทยขึ้นมาภาษาไทยจะดำรงอยู่และเป็นความภาคภูมิใจของเราอีกนานเท่านานถ้าเราไม่หลงลืมที่จะใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะ
4: แบบนี้ใช่ไหมคะมอสมีชุมนุมแบบนี้เนี่ยกลายเป็นทำใหเราค่อยๆได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวทำความรู้จักกันอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นทีนี้อยากให้มอสขยายความนิดนึงว่าไอ้กิจกรรมที่ชุมนุมนี้ทำเนี่ยที่เราพูดว่ามันมีค่ายนี้ค่ายนู้นค่ายนั้นเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรมีค่ายอะไรบ้างเราทำอะไรกันบ้าง
5: ครับในวันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเวลาที่มีนักศึกษาปีใหม่ๆเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีวันหนึ่งวันที่เป็นวันเหมือนที่เขาเรียกว่าช่วงรับน้องเนี่ยช่วงวันเปิดเทอมใหม่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าวันเปิดโลกกิจกรรมนะครับซึ่งบูธชุมนุมชมรมเนี่ยจะต้องออกไปประชาสัมพันธ์ว่าเราจะทำอะไรเรามีจุดดึงดูดยังไงทำไมน้องๆควรมาเข้าชุมนุมเราอันนี้ชุมนุมเพื่อนโดมก็มีเหมือนกันก็คือต้องไปนะครับเราภารกิจของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำค่ายถามว่าทำไมเราต้องทำค่ายเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนกับพิการกับไม่พิการเนี่ยมาเป็นเพื่อนกันแล้วออกไปช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์นะครับ คือเราจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบว่าเพื่อนไม่พิการจะต้องช่วยเหลือเพื่อนพิการนะครับแต่มันคือต่างคนต่างฝ่ายเนี่ยต้องช่วยกันอย่างเช่น เพื่อนไม่พิการเขาอาจจะถนัดในการเคลื่อนที่แต่เพื่อนพิการอาจจะไม่ถนัดอย่างเช่นเพื่อนวีลแชร์เนี่ยเราจะให้เขาไปแบกหามันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็สามารถให้เขามาผสมปูนได้บอกก็อยู่กับที่เพื่อนที่ขออนุญาตเพื่อนตาบอดเนี่ยก็พอที่จะขนได้ถ้าเขาชินทางแต่แล้วการก่อสร้างก็ยกไปให้เพื่อนตาไม่บอดก็คือเพื่อนไม่พิการทำอย่างเงี้ยครับคือมันคือการแบ่งหน้าที่กันนะครับ
4: เราก็จะได้รู้เหมือนนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยใครทำอะไรได้เนาะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลายอ่ะเมื่อกี้เกิดมาแล้ว
5: คือมีค่ายพอเราได้น้องๆเข้ามาในจากงานเปิดโลกกิจกรรมเราก็จะมาเริ่มต้นที่ ค่ายสารสายใยค่ายสารสายใยเนี่ยก็คือเราจะพาเราเรียกว่าสมาชิกค่ายหรือลูกค่ายที่ได้มาใหม่แล้วก็หรือคนที่สนใจอ่ะก็เอาไปบำเพ็ญประโยชน์อย่างเช่นไปเก็บขยะไปขัดบ่อเตาไปบำเพ็ญประโยชน์เหมือนนักศึกษาทั่วไปเลยก็คือทำให้มีการแบ่งงานกันว่าใครควรทำอะไรนะครับแล้วพอเราจบค่ายเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครที่สนใจที่จะทำงานกับเราต่อเนี่ยครับก็คือเป็นการหาคณะกรรมการหรือหาคนทำงานเป็นคณะทำงานของชุมนุมต่อไปนะครับพอจบค่ายนี้แล้วนะครับค่ายสันติยาเราก็จะไปค่ายแนแนวค่ายแนแนวเนี่ยก็คือเราจะแนแนวหลักสูตรของธรรมศาสตร์ที่มีโครงการนักศึกษาพิการเนี่ยให้กับน้องๆที่อยู่ตามโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนเฉพาะทางอย่างรุ่นผมเนี่ยเคยไปแนะแนวที่โรงเรียนสังคมตาบอดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปแนะนำให้กับน้องๆนะครับพอไปแนะแนวเสร็จนะครับก็จะมีค่ายเด็กค่ายเด็กก็คือเราจะไปสอนหนังสือไปปรับปรุงโรงเรียนอย่างเช่นทาสีอะไรให้กับน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นค่ายสิ่งแวดล้อมค่ายสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่าค่ายอนุรักษ์ก็คือพาพวกพิการไม่พิการไปเดินป่าไปสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยไปปลูกต้นไม้ปลูกป่าชายเลนนี่ครับ
4: ซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นภายใน1ปีของนักศึกษา
5: 1ปีครับ1ปีส่วนใหญ่แล้วจะมี4ค่ายรุ่นผมนะครับแต่ว่ารุ่นหลังๆน้องอาจจะมีอะไรเพิ่มหรือลดอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของคณะทำงานของแต่ละปีแล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากค่ายเนี่ยเราที่เรามาเราจะเห็นภาพคล้ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยภารกิจในการที่มหาลัยมีงานเขาเรียกว่าเอ็กซิบิชันอะไรก็แล้วแต่ชุมนุมเป็นเทศกาลเนี่ยเราก็ต้องออกไปเหมือนโปรโมทชุมนุมแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับมหาลัยด้วยนะครับก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ในขอบเขตของกิจกรรมชุมนุมเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมรับจบ
6: ค่ะ
5: นะครับเพื่อนร่วมรับจบนะครับ
4: ก็ย้ำให้คุณผู้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้เรากำลังคุยกับน้องมอสนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาจากธรรมศาสตร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เรียนจบมาเกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆที่ชวนทั้งนักศึกษาพิการแล้วก็ไม่พิการเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งไม่ใช่ว่าคนไม่พิการจะมาช่วยคนพิการแต่มันคือการที่คนไม่พิการและคนพิการเรียนรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นด้วยกันนะ
5: ถามว่าแล้วคุณค่าของมันคืออะไรถามว่าคุณค่าของการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนพิการกับไม่พิการมันคืออะไรก็คือคุณค่าของมันคือความเป็นเพื่อนนะครับก็คือในอนาคตจะ10ปี20ปีหลังจากเรียนจบกันไปแล้วเนี่ยความเป็นเพื่อนมันก็คือเพื่อนใช่ไหมครับมันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของอาสาเข้ามาช่วยเพราะว่าไอ้ความมิตรภาพแบบนั้นอาสาเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะความ
4: คนไม่พิการจะต้องไปช่วยคนพิการ
5: ใช่ใช่ซึ่งมันจะ
4: แต่อันนี้คือเป็นอาสาทั้งคู
5: ่แบบเป็นเพื่อนทั้งคู่มันคือเพื่อนช่วยเพื่อนดูแลเพื่อน
6: ซึ่งก็ได้ทั้งคนที่พิการหลากหลายนะคะไม่ใช่เฉพาะตาบอด
5: ใช่ใช่แล้วสิ่งที่มันแสดงให้เห็นก็คือว่าพอทำกิจกรรมร่วมกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนเพื่อนไม่พิการเนี่ยเริ่มใช้เพื่อนพิการแล้วก็คือ แต่ก่อนเพื่อนอาจจะทำนี่ไม่ได้นะแต่พอรู้ว่าเพื่อนทำได้เพื่อนยกได้เพื่อนอะไรกัน
4: เช่นยังไง
5: ไปยกให้หน่อยก็ให้ไปยกน้ำมาทั้งแพ็คอะไรอย่างเงี้ยครับให้เพื่อนพิการซึ่งถ้าแต่ก่อนเนี่ยถ้าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่กล้าใช้ว่ามองว่าเพื่อนพิการ
6: จะไปทำได้ไงทำได้หรออะไรเงี้ยแต่มอสก็ทำได้ต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องมอสนี่ก็พิการทางสายตานะ
5: ใช่ใช่ต้องทำต้องหาสปอนต้องคือทำค่ายเหมือน
6: คือเหมือนคนปกติอ่ะคือทำให้เรามองข้ามการพิการของเราไปเลยอ่ะเพราะว่าบาง

0: คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มเดาเนาะว่ามอสเนี่ยเป็นนักศึกษาคณะอะไรนะเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวมอสช่วยเฉลยสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะดูทำกิจกรรมเยอะแยะแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักศึกษาคณะอะไร
1: ครับก็ผมเป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์นะครับก็เรียนนิตินะตั้งแต่ผมเข้าเรียนปี58นะครับมา58
2: แล้วได้ใช้ไหมเนี่ยแล้วได้ใช้ไหมจบแล้วได้ใช
1: ้ใช่ครับทุกวันนี้ผมก็ออกมาทำงานเกี่ยวกับกฎหมายก็เป็นทนายความเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงชีวิตที่เรียนหนังสือก็เป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งเลยครับเพื่อนๆเขาก็นิยามผมเหมือนกันว่าเป็นเด็กกิจกรรมไม่ใช่เด็กเรียนอะไร
2: อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าน้องมอสได้มาเป็นทนายด้วยเหรอแล้วทำยังไงคะอาชีพ
1: ก็
2: คือมันคงมาจากกิจกรรมนี่แหละที่ทำให้เรามั่นใจใช่ไหม
1: ใช่ครับก็กิจกรรมนี่แหละที่ทำให้เราเป็นคนที่ชอบคุยชอบเจรจาอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่า
2: ค
1: ือการที่เราทำการที่เราทำกิจกรรมเนี่ยมันทำให้เราได้เจอคนเยอะมากต้องเจรจาคนเยอะต้องเจรจากับทั้งเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเจรจากับชาวบ้านเจรจากับผู้นำชุมชนหรือว่ารวมถึงผู้บริหารของมหาลัยด้วยอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรา
0: ไม่กลัว
1: ไม่เคอะเขินนะในการเจรจาไม่ได้กลัวอะไรครับ
0: ซึ่งพลอยว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะบางทีอย่างตอนพอเด็กๆนะเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆของโรงเรียนทั่วๆไปเวลาที่เราเข้าไปนั่งเรียนหรือแม้แต่กระทั่งจะเรียนพิเศษเนี่ยเขาก็จะเอ๊ะทำไมคนตาบอดถึงจะต้องไปเรียนทำไมถึงจะต้องทำกิจกรรมกลัวความลำบากอันนี้ลำบากอย่าให้เพื่อนตาบอดทำเลยอย่าให้ลูกศิษย์เราที่มองไม่เห็นทำเลยอย่าให้คนพิการทำเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่ได้ลงมือทำกิจกรรมเนี่ยแหละที่เป็นสิ่งที่ใช่ไหมคะมอสเสริมความมั่นใจทำให้เรา
1: เสริมความมั่นใจใช
0: ่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นแบบครบถ้วน
1: ผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่าเอาที่ผมรู้เนี่ยชุมนุมที่เอาเพื่อนพิการกับไม่พิการมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็มีแค่ธรรมศาสตร์ไม่รู้ว่าปัจจุบันมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่มีแล้วเห็นเป็นรูปธรรมได้เลยก็คือธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือพอเพื่อนเป็นเพื่อนกันระหว่างเพื่อนพิการไม่พิการอ่ะสมมุติว่าผมเป็นเพื่อนกับพี่นัทนะครับพี่นัทเป็นเพื่อนไม่พิการแล้ววันนึงมีเพื่อนของพี่นัทที่เป็นเพื่อนไม่พิการเหมือนกันเนี่ยมาถามไม่เห็นเดินคนพิการเนี่ยพี่นัทเนี่ยก็จะเป็นกระบอกเสียงให้ผมด้วยก็คือสามารถไปชวนเพื่อนของเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันอีกคือวงของเพื่อนมันจะ
2: กว้าง
1: มันจะขยายออกไปอีกแล้วมันจะทำให้ไอ้ความที
0: ่เรียกว่าชื่อเพื่อนโดมสัมพันธ์เนี่ยมันก็เพื่อนโดมสัมพันธ์จริงๆนะที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆขยายไปกว้างขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อนกับเพื่อนในวันนี้ที่อยู่ในค่ายแต่ว่ามันสัมพันธ์ไปจนถึงชุมชนเนาะที่จะได้เห็นว่าน้องๆทั้งพิการไม่พิการก็จะได้เห็นว่าอุ๊ยวันนี้มีพี่นักศึกษาพิการกับไม่พิการเขามาช่วยเหลือเรานะมาทาสีให้โรงเรียนเรามาสอนหนังสือเราอะไรต่าง
2: ๆเขาก็มีศักยภาพเท่าเทียมกันนะคะ
1: แล้วมันมีโอกาสไม่ได้มากนักที่คนพิการเนี่ยจะได้ออกไปหาพี่น้องชาติพันธุ์อย่างเช่นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงหรือชาวเขากลุ่มต่างๆที่เราเอาความไปพัฒนาโรงเรียนแล้วเราก็ได้ไปคุยกับเขาได้ไปสัมผัสวิถีว่าเขาไปนอนกับบ้านเขาอย่างเงี้ยครับไปกินข้าวบ้านเขาอะไรเงี้ยคือเรื่องผมก็ผ่านในพวกนั้นมาแล้วเหมือนกัน
0: ค่ะซึ่งพี่เข้าใจว่าในค่ายในชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์เนี่ยน่าจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มอสผ่านมาเยอะแหละอยากจะให้ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราประทับใจยังคงอยู่ในความทรงจำของเราจนถึงทุกวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็กิจกรรมก็คือเขาเรียกว่าฝ่ายสารสัมพันธ์ชุมชนนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องไปคุยกับชาวบ้านเกือบทุกบ้านเอายาไปแจกเขาอะไรพวกนี้ครับผมชอบมากเลยเพราะว่ามันได้ไปคุยกับชาวบ้านจริงซึ่งชาวบ้านนี้ก็คือเป็นชาวบ้านที่อำเภอท่าสองยางนะครับจังหวัดตากถ้าใครเคยไปก็คืออยู่ริมน้ำแม่เมย
2: ค่ะ
0: ชายแดนเล

0: ก็
1: ใช่ไหมคะ
0: ชายแดนเลยนะครับชายแดนเลยตรงนั้นเลยก็คือผมก็มีโอกาสได้ไปแจกยาคือตอนนั้นเป็นค่ายประมาณ10 วันนะครับแต่เนี่ยก็คือฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนเนี่ยผมก็ชอบเพราะว่ามันได้คุยกับชาวบ้านแล้วก็ได้กินอาหารพื้นเมืองอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือพอดีผมเป็นคนที่ชอบสนใจอะไรพวกเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยตรงใจครับ
1: แล้ว
0: อืม
1: มันตอนนั้นอยู่ปีไหนคะมอน
0: ช่วงที่ผมไปก็อยู่ช่วงประมาณปี3ขึ้นปี4ครับ
1: แล้วกำลังอยู่ในช่วงประธานชุมนุมพอดีอย่างนี้เลย
0: ใช่ครับแต่ว่าประธานก็คือคนทำงานนั่นแหละมันไม่ได้แบบอาจจะต้องทำงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องหาแบบสปอนเซอร์เข้าชุมนุมอะไรนี้เป็นหน้าที่หลัก
1: แล้ววัฒนธรรมอะไรที่เราได้ไปเรียนรู้จากตรงนั้นมาบ้าง
0: เราอันนี้ก็อาจจะลองใช้การจินตนาการนิดนึงนะครับก็คืออย่างเราเนี่ยเราอยู่ในเมืองเนี่ยหลายท่านนี่อาจจะนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็แล้วแต่ท่านเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องกลุ่มนั้นนะเขาพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มนี้ก็คือชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็จะมีทั้งนับถือพุทธกับนับถือคริสต์ซึ่งต่อให้เขาเป็นพุทธเป็นคริสต์เนี่ยเขาก็มีการนับถือผีด้วยสิ่งหนึ่งที่เราห้ามทำเลยก็คือเราไปนอนบ้านเขาเราอย่าร้องไห้ในบ้านเขา
2: ค่ะ
0: ห้ามเด็ดขาดคือ
2: มันจะผิดผีอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ผิดผีเขาแล้วเขาจะต้องแบบเส้นไหว้อะไรขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้ของเราก็คือแล้วก็มีว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราได้รู้ว่าเขา
2: ถือ
0: เขาถือผีอยู่แล้วก็ได้มีผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยที่เขาที่พวกเราจะจากเนี่ยก็คือไปช่วยเขาทำตอนที่ผมไปผมสร้างแทงน้ำเนาะก็สร้างเสร็จแล้วก็ตอนที่สร้างเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มีการเลี้ยงแล้วก็ก่อนที่จะเลี้ยงเราเขามีการเลี้ยงผีไหว้อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตตอนนั้นเนี่ยมาอย่างใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะเราจะใช้ชีวิตอยู่ในเมือง
2: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทหนึ่งนะคะก่อนที่เดี๋ยวมอสก็จะมีการผจญภัยกันมากไปกว่านี้นะคะในคราวหน้านะคะซึ่งตอนนี้อยากให้มอสฝากอะไรทิ้งท้ายนะคะถึงจะเป็นชมรมก็ได้หรือว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจ มีอาชีพหรือมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้จากชมรมเนี้ยค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆคือเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในชุมนุมแบบนี้มีอะไรที่เราอยากจะแบ่งปัน
0: ในมุมมองของผมเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำว่าผมอยากให้ทุกมหาลัยเนี่ยมีพื้นที่แบบชุมนุมเพื่อนร่วมสัมพันธ์เนี่ยทุกมหาลัยเพราะว่าผมมองว่ามันจะทำให้เพื่อนพิการเนี่ยกับไม่พิการเนี่ยมันมีพื้นที่ที่จะเข้าใจความหลากหลายเหมือนกันนะครับซึ่งผมอยากเรียกร้องไปให้กับทุกมหาลัยเลยว่าควรจะมีถ้ามหาลัยไหนที่มีนักศึกษาพิการเนี่ยควรจะมีอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่า
2: เป็นประโยชน
0: ์มันเป็นประโยชน์มากที่จะทำให้คนพิการเนี่ยเข้าสู่สังคม อย่าลืมว่าพอคนพิการเรียนจบมาเนี่ยคุณก็ต้องเข้าสู่สังคมต้องใช้ชีวิตกับสังคมคุณจะปฏิเสธสังคมไม่ได้ใช่ไหมครับนี่แหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนพิการสามารถเข้าสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้นครับประมาณนี
2: ้ค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยกับทั้งครอบครัวด้วยนะจะได้แบบว่ามีความมั่นใจแล้วตัวเองก็มีความมั่นใจครอบครัวก็มีความมั่นใจในตัวศักยภาพของคนพิการ
1: ใช่ค่ะรวมถึงสังคมก็จะได้ขยายเติบโตขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวมอสเองจริงๆแล้วนอกจากเป็นเด็กกิจกรรมแล้วยังชอบท่องเที่ยวเป็นคนตาบอดที่มีวิถีชีวิตมีไลฟ์สไตล์แบบว่าแอดเวนเจอร
2: ์
1: ผจญภัยอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวตอนหน้าใช่ไหมคะพี่นัทเราก็จะมาชวนมอสอยู่พูดคุยกันอีกสักตอนหนึ่งนะคะ ก็สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: ผมชื่อเก่งครับ
6: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
5: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
6: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
7: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย
8: มีวันที่มันปลอดภัยมีเธอที่เคียงข้างกาย
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
16: Tab to Read
15: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
16: Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอวาระพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรับประชุมครม.สัญจร 8-9 มิถุนายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสำหรับเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8-9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาโดยมีนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจากส่วนกลางในที่ประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงแนวทางการบูรณาการจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงภายใต้หัวข้อปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นตลอดจนยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพผ่านความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดกรอบการเสนอโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยต้องผ่านการพิจารณาร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนก่อนเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในลำดับต่อไปพร้อมเตรียมลงพื้นที่กลั่นกรองโครงการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเสนอเข้าสู่การประชุมบูรณาการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนภายใต้งบประมาณ50ล้านบาทมุ่งพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนทั้งโครงการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโครงการหาดใหญ่ไลฟ์อัพและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ Marine Product Valley เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนนอกจากนี้จังหวัดสงขลายังได้เสนอแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการสำคัญระยะยาวต่อรัฐบาลรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทครอบคลุมการก่อสร้างอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรเครือข่ายอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาในร่มความจุ 5,000 ที่นั่งโดยตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และยกระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนโดนหลอกไปทำงานต่างประเทศ
13: เอ้าเฮ้ยยุพาได้ข่าวว่าเธอกำลังเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันตกลงไปวันไหนอะ
14: โอ้ยยังเลยฉันติดต่อหาผู้จัดการบริษัทจัดหางานหลายครั้งแล้วตามที่เขาให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ เงินก็จ่ายไปหมดแล้วด้วย
13: แล้วเธอไปตรวจสอบที่สำนักงานจัดหางานด้วยยังอะว่าบริษัทที่ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานหรือเปล่าอะ
14: ฮะฉันไม่เคยไปเช็คหรอกรู้แค่เขาเคยบอกว่าทางเขาอะมีงานให้ทำที่ไต้หวันถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาก็เคยส่งคนไปทำงานหลายคนแล้วด้วย
13: โอ้ยฉันว่าเธอน่าจะถูกหลอกแล้วว่ารีบไปแจ้งความเธอยุพาเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะจะเสียเงินเปล่านะ
15: การหลอกลวงเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนไปทำงานต่างประเทศเป็นความผิดตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงานอีกทั้งบริษัทจัดหางานนั้นได้เงินหรือทรัพย์สินจากผู้เสียหายไปก็จะมีความผิดฐานฉ้อโกงอีกด้วยนะคะฉะนั้นผู้เสียหายต้องไปแจ้งความภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้ว่าโดนหลอกแน่ๆหากไม่ได้ร้องทุกภายใน3เดือนคดีความผิดฐานฉ้อโกงก็จะหมดอายุความเรียกเงินคืนไม่ได้ฉะนั้นหากรู้ว่าตัวเองโดนฉ้อโกงก็รีบแจ้งความนะคะ
14: เดี๋ยวฉันไปแจ้งความก่อนถ้าหมดอายุความเดี๋ยวอดได้ตังค์คืนกันพอดี
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นราธิวาสเดินหน้า AI Education สอบตอผนึกภาคีเครือข่ายสร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่ศตวรรษที่21นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลิกโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AI ณโรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและฐานรากตลอดจนส่วนราชการหน่วยงานการศึกษาคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเลขาธิการสปท.กล่าวว่าการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการศึกษาจะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความแม่นยำตรงกับความสามารถและความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ทั้งนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาโครงการดังกล่าวจึงมุ่งเสริมสร้างทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการประยุกต์ใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะครูในการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และการใช้แพลตฟอร์มนักเรียนเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดนราธิวาสโดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาภาครัฐภาควิชาการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใช้เทคโนโลยีคาปี้บาเรียนในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนความฉลาดรู้ด้านการอ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในสถานศึกษาโดยมี AI หนุนเสริมพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมมือในการยกระดับการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนอาบน้ำร้อนมาก่อน
8: สแตนเชียคณะ
9: รีวิวรีวิวรับอยู
10: ่ไปเถอะลูกพี่เผลอแล้ว
11: ไปด้วยไปด้วยไปด้วย
10: เร็วเร็วดิเดี๋ยวพี่เต้กับพี่แกนจอมโหดเข้ามาเจอเขาหรอกนี่เราแอบหนีไปเล่นเกมดีกว่า
12: ความคิดนายสุดยอดมากเลย
13: จะไปไหนกันล่ะครับ
14: เราอ๋อคือจอมปวดท้องครับจะขอไปห้องพยาบาลเดี๋ยวกลับมาแน่นอนครับพี่เต้
13: ยปวดท้องงั้นก็รีบไปรีบมานะ
15: ร้านเกมข้างมหาวิทยาลัย
10: ไอ้เลี้ยวเลย
13: เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว
16: ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ FM 103.25 MHz
1: คนโง่มันก็ยังมีจิตใจหวั่นไหวไปตามที่ฝนตกฝนไม่ตกแดดออกแดดไม่ออกอะไรต่างๆนานาเป็นธรรมชาติธรรมดาตื่นๆง่ายๆเนี่ยมันมีจิตใจเปลี่ยนไปขึ้นลงมากจนได้ยินดียินร้ายนะยินดีก็บ้าชนิดหนึ่งยินร้ายก็บ้าชนิดหนึ่ง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
3: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
5: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม้วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
4: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคนอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
5: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
4: มาวินสปอร์ต
5: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลกมาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333ได้พี่น้อง
6: สร้างขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งขอปะพ่อเฮาคือซิบอแมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจขอปะพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนขอปะพ่อ1186 LINE Official @oicconnect ขอปะพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
7: ปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอีกต่อไปเพราะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยเรื่องหนี้สินเราช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นหนี้ NPL หรือหนี้ที่กำลังถูกบังคับคดีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมชำระหนี้แทนเพื่อรักษาที่ดินทำกินให้คงอยู่และเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ในเงื่อนไขที่เป็นธรรมเรื่องอาชีพเราช่วยฟื้นฟูเพราะการหมดหนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเราจึงสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้ข้อมูลให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนพี่น้องเกษตรกรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญอาคารหอประชุมพญานครินทร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญตำบลนนท์หนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโทร0800673345และ0626053807เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและขึ้นทะเบียนหนี้ตลอดทั้งปีไม่มีค่า okay. ใช้จ่ายหน้าร้อนนี้ระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพบเหตุสาธารณภัยแจ้งได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันภัยธรรมชาติลดความเสี่ยงปลอดภัยทุกครัวเรือน

0: มอกหรือควัน
1: ไม่ใช่หมอกและไม่ใช่แค่ควันแต่มันคือฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กมากแต่อนุภาคการทำลายมหาศาลปัญหาฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่โดยตรงของทุกคนเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวตั้งแต่ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้จากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ควันบุหรี่การเผาขยะเผาหญ้าเผาเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่น PM 2.5 ยังสามารถรวมตัวกับสารพิษเช่นไฮโดรคาร์บอนและโลหะหนักและด้วยขนาดที่เล็กมากจึงสามารถลอดผ่านการกรองของขนจมูกไปยังหลอดลมและลงลึกไปจนถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายมันน่ากลัวมากใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 เริ่มต้นที่ตัวเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมเชื่อว่านอกจากจะลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 แล้วยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆที่จะเกิดจากฝุ่นพิษเหล่านี้ด้วยฝุ่น PM 2.5 อันตรายกว่าที่คิดใส่ใจสักนิดเพื่อชีวิตและโลกของเราด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสอบอุบลราชธานีการทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
2: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: สวทอำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: ขั้นบ่ออกจากบ้านบ่ฮู้ฮอมแดนไกลขั้นบ่ไปหาเฮียนกับบ่มีความฮู้แนวความฮู้หาอยู่เงื่อนหายากขั้นบ่ออกจากบ้านหาได้ผู้แนวสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการนายกสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการมื้อนี้มา2คนอยู่แต่ว่าเบิ่งหน้าคนละคนนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ประยงครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านดร.สว่างและก็ท่านผู้ฟังที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนายกสมาคมคนพิการพบประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านทุกผู้ทุกคนทุกท่านครับ
0: ครับเมื่อสวัสดีแล้วผมก็สิขอโง่เข้ามาเรื่องของสมาคมซะก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่ามีคนติ่งมาเด้ตั้งแต่ก็บ่เว้าขึ้นก่อนนะพอไปเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้มีคนว่ารายการนี่มันต้องเว้าเรื่องนี้เท่านั้นเพิ่นว่าผมก็เลยว่าโอ้ยได้เลยว่ามันถนัดอยู่แล้วไม่ต้องใส่สคริปต์ยากเลยครับครับสมาคมคนพิการนั้นรวบรวมเรียบเรียงผมบ่เอาผู้เดียวคือว่าผมเอากระจายไปปัด
1: ความ
0: พิการมาหาผมผู้เดียวรถผู้ทุกคนสมาคมตาบอดเขาเจ้าเอาตาบอดสมาคมทั้งสติปัญญาเขาเจ้าก็เอาแต่แก้ทั้งสติปัญญาสมาคมผมนี่สมาคมคนพิการน่าจะเลื่อนนี่ผมรับเบิดคำมันสิมีอยู่7ประเภท1ทั้งเคลื่อนไหวนี่ครับขาหัก

0: ทั้งที่หาคือทั้งอันสติปัญญาพวกเมื่อวานก็เพื่อมาอยู
1: ่ทางสติปัญญาอ่อนหรือเอียงนี่เขาบ้านเขาเอิ้นว่าปัญญาอ่อนหรือเอียงก็แล้วแต่สิว่า
0: สติพร้อมมันบวกสองอย่างทั้งสติทั้งปัญญาพร้อมนะครับคนละแนวก็คนละแนวคนละอย่างนี่หรอกแต่ว่าสตินั่นสติบุรีผู้คนมาว่าคิดเขาแล้วว่าท่านได้กิน
1: ครับ
0: นี่ครับนี่ขั้นสติปัญญาเนาะ
1: หลงลืมบ้าง
0: ครับผม
1: หลงลืมว่ามันหลงลืมธรรมดา
0: บ่
1: อีลีอีล้อพุ่นละ
0: บ่เป็นธรรมดาเคียงห้องเรียนอันผู้คนเป็นนั่นมือเจ้าเมื่อวานอย่างนี้มันก็บ่แม่นตัวสัตว์เพิ่นนี่ครับทางสติปัญญาสติได้ปัญญาทางที่หกคือซ้ำซ้อนหูกับหนวกตากับบอดแต่ว่าสิมาเฮ็ดบัตรผู้พิการนี่ได้ทั้งเดียวเด้อครับเด้อได้ทั้งเดียวคือทางไหนสิเลือกเอาเลยครับหูหนวกตาบอดเจ้าทั้งได้ก็ได้แล้วแต่เพราะว่าก็สิได้แค่800เท่านั้น
1: มวนว่าตากับบอดก็สิเอา
0: อีก
1: เงินหูกับหนวกก็สิเอาเงิน
0: อีก
1: บ่ได้เงินเคลื่อนไหวไปกับไปบ่ได้ก็สิเอาเงินอีก
0: บ่ได้เป็นซ้ำเป็นซี่นะคือว่าซ้ำซ้อนนะครับเนาะอันสุดท้ายครับจิตครับโรคจิตนี่เป็นโรคปล่อยง่ายบ้านเฮากับพี่บ้านนะบ่ต้องเว้าไกลหรอก
1: ครับผู้ที่สิรับรองได้เรื่องโรคจิตนี่คือ
0: จิตเวชครับ
1: โอ
0: ้เมื่อวานพาไปผมไปจักพยาบาลอย่างคนเล่าพ่นคนลือไปฮอดเราก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ผมก็เอาเลยแล้วเต็มที่เลยสวัสดีครับคนสวยว่ะตัวนี้แปลว่าบอกค่อยๆก็ได้ยินขันว่าคนสวยนี
1: ่ครับ
0: ก็ให้เว้าอีแน่นะนะครับสนุกว่าเราก็เลยบอกว่าโอ้โอ้อาจารย์อยู่ผมหูจักอยู่ว่าสันเทิงว่าสันสองหน้าตึกเก่าหน้าจิตเวชเขาเอิ้นจิตเวชไปฮอดเขาเจ้าเขียนไว้อีลีไว้คลินิกจิตเวชผมว่าทางผมภาพผู้พิการมาขอไปร้องทางสติปัญญาผมว่าอันที่ซื้ออีลีมันซื้อว่าจิตเวชครับนะครับ
1: จิตเวชนี่มันถ้าที่ว่าที่แปลเป็นว่าภาษาเป็นบ้านเฮามันสิว่าไปลักษณะจังได๋
0: จิตนี่ก็จิตใจเนาะ
1: ครับ
0: เวชนี่ก็คือรักษาบ่แม่นบ่คือเวชกรรมเวชกร
1: ครับ
0: ทั้งต่างๆนานาๆครับ
1: ครับ
0: มาเรียนคุณสมศักดิ์เราก็ถามมาเหมือนออกอากาศอย่างนี้ตาบอดข้างนึงนั่นผมประกาศไปแล้วว่าให้มาเนาะพระเจ้าก็มาอีหลีมาแล้วบ่ได้ผมก็เว้าอีกแล้วครับมาแล้วบ่ได้ผมก็เลยว่าปุ้งมื้อนั้นพระไทยมาให้มาชี้แจงผมขอไป
1: หมายถึงไผไปสิจังให้ไผ
0: ผม
1: ชัดเจนครับ
0: ผมมาถามพยาบาล
1: ครับ
0: ผมก็จะเข้าพบแพทย์หญิงหรือแพทย์ชายก็ได
1: ้ครับ
0: ขอตาเป็นตาว่าซั่น
1: ครับ
0: เพิ่นเอาเลยเอาใบของผมนี่ใบของผมสิมีพรบพ่อพิการเนาะผมไปปิ่นมาไปขอมาจากพัฒนาสังคมพิการ7อย่างนะ
1: ครับ
0: บ้านนี้มีตาพร้อมนี่นะผมก็ตานี่มันสิมี6020ส่วน60ผมบ่ฮู้ติล่ะเนาะผมบ่เป็นแพทย์ผมก็เลยว่าอยากให้นายแพทย์คุณหมอตานี่มาอธิบายให้ฟังแหน่พัดยางมาถึงแต่พยาบาลบอกว่าอธิบายให้ผมผมบ่เอาแล้วผมบ่ซั่นผมก็ถามแต่ผู้นี้คนตัวผมสิเอาผู้นั้นผมว่า
1: เอาผู้สิเป็นผู้อนุมัตินั่น
0: ผู้แพทย์นั่นเป็นหยังคือบ่ให้เขาเจ้าผมก็สิถามซั่นนะ
1: แม่นแล้วเนาะมันจังชัดเจนเนาะ
0: ครับผมเมื่อบ่ได้ผมก็เลยอ่ะออกไปผมก็เลยถามหาผู้ห้องผู้ด้วยการนี่ใช่นอวะ
1: ครับ
0: เขาเจ้าก็เลยบอกว่าสันเทิง
1: ไปอีก
0: ขึ้นสันเทิงอีกครับ
1: นั่นมันจังแมนมันจังแมนเขาเราไปสุด
0: ขุดให้ถึง
1: นะ
0: ครับขึ้นไปถามเขาเจ้าว่ามือนี่พออพยูเขาเจ้าก็เลยสี่ไปกลุ่มงานเขาเอิ้นว่านิติกรนะครับ
1: ครับ
0: ให้ผมไป
1: แปลอีกเด้อบาดน
0: ี่นิติกร
1: เป็นไทย
0: นิติกรนิติแปลว่านิติศาสตร์นิติกฎหมายนี่ล่ะครับเกี่ยวกับกฎหมายผมก็เลยไปหันเพิ่นก็เลยถามเอาไปหันกูจักกันบาดนี้พวกว่าเป็นนิติกรย้อนเขาเห็นว่าพวกนี้เขาจะมาเป็นแบบจ้างมาหน้าบ่มขาดการจะเป็นอาจารย์บ่ลงสอสออยู่บ่บ่ลาบแล้ววะก็เลยคุยกันยาสีว่าผมมาลองเรียนเด้อให้เขียนว่ามาขอความอนุเคราะห์ว่าสันเรื่องมันนั่นยาสีว่าขันว่ามาลองเรียนนี่เป็นบทชิงบุรีโดดนะถ้าร้องเรียนบอกว่าขอความอนุเคราะห์ชี้แจงอธิบายเข้ามาคนพิการทางตาให้ผมฟังนี้พอผมขอไปแล้วผมบ่ได้พบกับแพทย์ตาผมพบเจ้าพยาบาลเพิ่นก็มาชี้แจงผมบ่เอาผมอยากเว้ากับแพทย์ตาอีหลีว่าซั่นครับครับอาจารย์ว่าเจ้าหนังสือเรียบร้อยให้ผมเซ็น
1: ครับ
0: ครับที่คือจังซี่ครับถ้าบ่ไปบ่เฮ็ดบ่เว้าจักสิไปเป็นหยังแม่นบ่
1: สาเหตุ

0: ก็สิได้ไปหันผมโย่งไปถึงก่อนหน้านั้นอยู่ได้เนาะ
1: ครับผม
0: เป็นยังเพราะว่า1เว้าทั้งสถานีวิทยุยุทธ์ทั้ง2เทื่อ
1: ครับ
0: 2ผมก็มีส่วนร่วมในการซักถามนะ
1: เที่ยวก่อนก็ได
0: ้ครับซักถามให้ข้อคิดแล้วก็ทั้งผู้ฟังอยู่ทั้งบ้าน
1: ก็
0: ให้ขอยืนยันมาบ้างให้ขอซักถามมาบ้าง
1: แม่นเลย
0: ขอตีติ่งมาบ้าง
1: แม่น
0: บานี้เมื่อมันเป็นจังซี่ปั๊บเฮากับมาหาทางร่วมกัน
1: ครับ
0: ว่าเฮ็ดจังได๋มันจังสิได้ฮู้ได้เห็นชัดเจน
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นแรงอย่างนึงว่าเฮ็ดให้นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญนี่มีแห้งหึดนะ
1: ครับ
0: มีแห้งหึดว่าเฮ้อมีผู้อันนี้ดอกว่ากูต้องไปตามจังซี่จังซี่ขออนุญาตบ่พ่อบอกเข้ามากูหมายถึงว่าข้าพเจ้าต้องไปไปจังซี่จังซี่จังซี่อย่างหน่อยก็มีคนถ้าเอาคำตอบหรือถ้าเอาคำชี้แจงจากนายกสมาคมอยู
1: ่มี
0: นี่ละ
1: มีหลายคน
0: อ้าวบอกต่อบัดนี
1: ้บัดนี้เบิ่งผมก็บ่ได้รับจังซั่นผมก็คิดว่าเพิ่นสิเฮ็ดเป็นหนังสือ
0: ครับ
1: มันก็3เดือนแล้วเนาะ
0: ครับ
1: มาหาผมนะว่าตามที่ท่านได้เข้าไปหานิติกรหรือว่าผอ.โรงพยาบาลนั้นทางโรงพยาบาลได้รับทราบเรียบร้อยแล้วจึงเรียนให้ท่านทราบดังนี้คนพิการจะใส่ถือแล้วเห็นหนังสือมาตอบผมผมก็จะเอาหนังสือนั้นไปอ่านอีกคือเอามาอ่านสถานีนี่แหละครับเป็นบ่
0: ใช่
1: เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนทำไทยบ้านนะเราก็เป็นข้าราชการนั่นแหละครับ เต็มตัวแหละ
0: ขออนุญาตขัดจังหวะขึ้นมานิดนึงว่า
1: ครับ
0: ท่านนี่กล่าวกับนิติกรเพื่อเป็นปมเป็นเงื่อนเป็นเอียงไว้ซะบ่เงื่อนไขเป็นลึกอิสลามว่าคําว่าอธิบายให้ชัดแน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจว่าผู้ที่1ว่าเข้าใจว่าตาบอดข้างเดียวบ่ได้ผู้ที่1ว่าตาบอดข้างนี้เดียวบ่ได้แต่ว่าข้างนึงมันเลื่อนล่างอาจจะได้บัดผู้ที่1ว่าต้องตาบอดทั้ง2ข้างจังได้หยังสินะ
1: อ๋อ
0: ให้หมายถึงว่ามองนี่อย่าให้คนสงสัย
1: ครับ
0: พอเราบอกมันว่าจังได๋หยังสิท่านได้ตั้งเงื่อนไว้มองจักหน่อยบ
1: ่ผมก็บอกจังซี่ผมเป็นนักจัดรายการวิทยุว่ะ
0: ครับ
1: มือวันที่ประมาณซื่อๆหรือว่ามันค่อยตรงก็ได้11 12 13อันธันวาคมปี67ที่ปี68ที่ผ่านมาแม่นบ่
0: ครับ
1: ผมฟังในสวทอำนาจเจริญนี่แหละของแห่งประเทศไทยว่าปีนี้พัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้ของขวัญสำหรับผู้พิการทางสายตาคือตาบอดข้างนึงให้เป็นคนพิการเมื่อผมได้ฟังอย่างสั้นมันจะได้การผมก็บอกดูแล้วแม่นบ่สิให้คนคนก็ให้คนตาบอดข้างนึงนี่ได้บัตรผู้พิการผมว่าประกาศให้เจ้าม่านเนี่ยครับผมก็ไปบอกให้นิติกรฟังผมก็บอกเรื่องนี้แหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: นิติกรมาอย่างนี้ละบั
1: ดนิติกรครับครับถอนตัวสิว่ายัง
0: นิติกรมีแต่ครับอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเพราะว่าเพิ่นนี่เป็นผู้เฮ็ดหนังสือเป็นไปรษณีย์ซื้อเพิ่นนี่ก็ได้
0: คร
1: ับแล้วก็เจ้าบานนี้ก็เท่าเดียวนี่เท่าเดียวนี่ล่ะ
0: ครับผมแล้วครับ
1: ว่าไปยืนเดี๋ยวว่ามือไหมมือ2เดือน3เดือนนี่แหละว่าที่บอกมานี่เนาะเอากระจบไปเรื่องคนพิการบานนี่มาเมื่อได้บัตรที่บัตรคนพิการแล้วท่านจะได้เคลื่อนว่าค่าตอบแทนหรือว่าเบี้ยยังชีพจะเกิดอย่างไร2อย่าง
0: ตัวนี้ผมบ่ได้อ่าน
1: ครับครับผมก็เลยเอาผมก็เลยแชร์ก็เอาเงินเดือนผู้พิการว่องใช่บ้างกับว่องสั้นมันจะเข้าใจง่ายผู้ทุกคนก็เบี้ยผู้พิการเอ้ารับโทรศัพท์มีคนโทรศัพท์เข้ามาสงสัยผู้สิทธิ
0: ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สายบอกเขาว่ายังไงโทรบ่ได
0: ้ครับบ่เป็นหยัง
1: มานี
0: ่โทรมาใหม่ครับ
1: โทรมาเด้อ045 523 070ครับผู้ใดมีแนวใดอยากเสวนาผู้ใดมีแนวใดอยากถามเกี่ยวกับผู้พิการเกี่ยวกับคนพิการเชิญครับ
0: เพราะว่ามันมีเวทีนี่เวทีเดียว
1: มีเวทีเดียวนี่ครับ
0: มีสถานีนี่สถานีเดียวที่จะมีโอกาสสื่อสารเนาะ
1: แม่น
0: ครับ
1: ให้ข้อซักถามให้คำตอบได้ครับถ้าบ่ได้ผมก็สิไปถามผู้ใดเอารับโทรศัพท์อีกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: อาจารย์ผมอยากถามเรียนถามว่าม่อนอันนี้เพิ่นแท้ให้แท้หน้าวัดดินวัดดอนตกเสียแล้วสิเน
1: าะโอ้อันโทรมาจากสาย
2: หัวตะพานครับ
1: หัวตะพานแต่ตอนตะกี้วังผมไปเดือนก่อนๆนั่นอยู่ที่ชานุมาน ยังไม่เคลื่อนมาเสียนางยังไม่ได้มาหาพวกเราง่ายหรอกคิดว่าคิดว่าเอาไปหันล้าจะสิเฝ้าจะขายไว้หลายหืมบ่แม่นจำขึ้นไปสัตว่าขึ้นซื้อๆจักจักไรเหรอห้องเจ้าของ
2: เจ็ดไรกว่าครับ
1: เหมือยอันแมงลูกก็ได้เจ็ดคนแหละคันไหนพูดอะไรครับครับยังบ่ท่านนี้ยินข่าวเด้อ
2: ครับผม
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย
0: ์ตัวจากชนมา
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ตัวจากหัวตะพาน
1: ตัวจากหัวตะพานครับ
0: ตัวพ่อหัวตะพาน
1: ครับผมมานี่ก็เลยจบกันไปผู้ใดมีปัญหาเรื่องคนพิการนั่นโทรศัพท์มาหาผมส่วนตัวเด้อเอาเบอร์ส่วนตัวผมผมก็สิเอาเบอร์ให้นะครับ0972352460อันนี้คือเบอร์ผมออกจากนอกรายการถึงโทรมาเด้อปรึกษากันว่าเป็นคนพิการแบบใดซ้ำใดจังสิได้เป็นคนพิการผมถนัดเป็นอย่างที่ผมพาไปเบิดทุกพิการเลยเจ็ดพิการเลย
0: ครับ
1: พาไปเบิดล่ะครับได้บ่ได้เน่ได้อีลีได้บ่ได้มันก็แล้วแต่พวกพิการเน
0: า
1: ะ
0: หรือว่าเป็นผู้มีอย่างก็เพิ่นประสบการณ์
1: ประสบการณ์ครับซันเดอร
0: ์
1: บ
0: ้
1: านนี่ผู้เป็นคนพิการเนี่ยได้เบี้ยยังชีพหรือว่าเบี้ยผู้พิการนี่800ครับ800แล้วยังมีอีกตัวนึงกู้เงินอีกกู้เงินนี่สิได้อยู่3อย่างครับหรือว่า3ตอนตอนที่1นี่ได้ 40,000 ตอนที่2นี่ได้ 60,000 ตอนที่3นั่นได้ 120,000 ครับ
0: โอ้
1: 120,000 นี่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องส่งเทื่อที่แรกเบิดซะก่อนเทื่อที่แรกเบิดก็เป็นส่งเทื่อที่2เบิดซะก่อนจังไปได้ 120,000 ส่ง5ปีบ่มีดอกนี่ล่ะครับอ้าวต่อไปบานนี่ผู้ค้ำได้บานยังมีผู้ค้ำ
3: ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอนำท่านผู้ฟังไปยังณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14:00 น.เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังต่อไปนี้ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรชัยอาจหารเป็นประธานกรรมการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต5คุณสุทธิชัยจรูญเนตรเป็นกรรมการอัยการจังหวัดนนทบุรีคุณอัชราศรีฉ่ำเป็นกรรมการที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค3คุณสุรพงษ์สุวรรณวิจิตรเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนประกอบธุรกิจส่วนตัวคุณจารุวรรณน้ำดอกไม้เป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองงบประมาณสำนักงานงบประมาณพันตำรวจเอกกฤตินาถตุลยลักษณ์เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณสุภานีผลวัฒนะเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญคุณกรกฎศรีสมานเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักการสอบสวนและนิติการคุณกันวราจิตเกษมเทวินเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักแสดงคุณกนินปัทมนันหรือคุณณดลเป็นกรรมการในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านประธานท่านคณะกรรมการคณะกรรมการออกสลากและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณด้านหน้าเวทีด้านล่างขอเรียนเชิญค่ะ

เรียนประธานกรรมการออกรางวัลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะและหันหน้าไปทางพระฉายาลักษณ์ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา39นาทีวินาทีขอเรียนเชิญค่ะ

ขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้ค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลโดยเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักจะมี3ชนิดคือ1อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีย์1ใช้สำหรับออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1 2อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และที่3 3วงล้อออกรางวัลใช้สำหรับออกรางวัลที่4และที่5การออกรางวัลที่4และที่5มีวงล้อทั้งหมด12วงแต่ละวงมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขวันนี้ท่านประธานเลือกใช้วงล้อหมายเลข1วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข4วงล้อหมายเลข6วงล้อหมายเลข7และวงล้อหมายเลข10เหลืออีก6วงล้อเอาไว้สำรองค่ะต่อไปท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6รวมด้วยกัน6หลักเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขคละกันเพื่อให้ท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข3วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3นำไปตั้งที่หลักหน่วยค่ะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่5นำไปตั้งที่หลัก10ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6จะนำไปตั้งที่หลักร้อยค่ะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่1จะนำไปตั้งที่หลักพันค่ะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข2วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่2นำไปตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่4จะนำไปตั้งที่หลักแสนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะจะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัล12ชุดแต่ละชุดจะมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขท่านประธานเลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่2สำหรับหลักที่1ชุดที่4สำหรับหลักที่5ชุดที่5สำหรับหลักที่6ชุดที่6สำหรับหลักที่2ชุดที่8สำหรับหลักที่4และชุดที่11สำหรับหลักที่3เหลืออีก6ชุดเอาไว้สำรองค่ะและในวันนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะในงวดวันที่1มิถุนายน2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นาทีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การ www.jlo.or.th แอปพลิเคชันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล JLO Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข0ทั้งหมดค่ะขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข000000ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลค่ะโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะเมื่อท่านประธานได้นำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคละกันและท่านประธานจะเสี่ยงจับขึ้นมานะคะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นๆตามลำดับค่ะท่านประธานเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมาติดที่ติดต่อกันไป5รางวัลโดยท่านประธานจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก263672 263672ออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก966501 966501ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก719130 719130ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก940668 940668ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก472969 472969ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะประธานเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลค่ะ

0: ผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อในชุดนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก791932 791932ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 142204 142204ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 515393 515393ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 131972 131972ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 114615 114615ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 340411 340411ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 953690 953690ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 737612 737612ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 525122 525122ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 054374 054374ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 610178 610178ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 562667 562667ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 482526 482526ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 141517 141517ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 995861 995861ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 656268 656268ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 339524 339524ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 713909 713909ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 234047 234047ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 626184 626184ออกรางวัลที่4ครั้งที่21627347 627347ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 485998 485998ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 890886 890886ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 473279 473279ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 241-336 241-336ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 230-019 230-019ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 246-384 246-384ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 670-908 670-908ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 845-657 845-657ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 418-217 418-217ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 805-803 805-803ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 998-007 998-007ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 102-596 102-596ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 015-159 015-159ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 776-631 776-631ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 722-387 722-387ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 571-131 571-131ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 122-789 122-789ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 158-704 158-704ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 942-309 942-309ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 679-675 679-675ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 617-790 617-790ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 696-816 696-816ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 618-102 618-102ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 202-463 202-463ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 113-893 113-893ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 205-477 205-477ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 397-714 397-714ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 476-130 476-130ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย448-454 448-454ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50ครั้งนะคะต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอล4ขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระชัยอาจหารค่ะท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไป10รางวัลโดยท่านประธานจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะ
2: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก0352140352114 0352114ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก299117 299117ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก764344 764344ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก495654 495654ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก442597 442597ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก916494 916494ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก397 416 397 416ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก842095 842095ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก927 559 927 559
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดยะลาคิกออฟไทยช่วยไทยส่งรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ40คันเข้าถึงเศรษฐกิจฐานรากครอบคลุม8อำเภอทั้งจังหวัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการรถเร่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์โดยขับรณรงค์รอบศาลากลางจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาพิเศษให้กับประชาชนทุกพื้นที่กิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศโดยใช้จุดเด่นของรถพุ่มพวงหรือตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้ถึงหน้าบ้านในระดับหมู่บ้านและตำบลเป็นกลไกหลักในการกระจายสินค้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและเกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนอย่างสูงสุดสำหรับการดำเนินงานของจังหวัดยะลาการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีจำนวนทั้งสิ้น40คันประกอบด้วยอำเภอเมือง11คันอำเภอเบตง3คันอำเภอบันนังสตา6คันอำเภอทานโต2คันอำเภอยะหา6คันอำเภอรามัน6คันอำเภอกรงปีนัง3คันและอำเภอกาบัง3คันโดยเริ่มออกปฏิบัติงานจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองยะลาด้านผู้ประกอบการรถเร่ที่เข้าร่วมโครงการต่างดีใจและขอขอบคุณรัฐบาลรวมถึงจังหวัดที่เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพรถเคลื่อนที่โดยระบุว่าโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้มากขึ้นและเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจในชุมชนอีกทางหนึ่ง
6: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: รางวัลที่5ครั้งที่13 095-799-095-799ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 852-904-852-904ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 021-767-021-767ออกรางวัลที่5ครั้งที่16400-917-400-917ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 384-360-384-360ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 704-301-704-301ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 796-753-796-753ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 823-225-823-225ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 862-987-862-987ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 423-130-423-130ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 951-047-951-047ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 205-593-205-593ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 674-906-674-906ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 205-267-205-267ออกรางวัลที่5ครั้งที่27
0: 923-378 ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 003-215-003-215ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 593-755-593-755ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 428-993-428-993ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 358-201-358-201ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 783-736-783-736ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 471-220-471-220ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 164-704-164-704ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 876-696-876-696ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 048-450-048-450ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 819-662-819-662ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 547-934-547-934ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 572-024-572-024ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 003-503-003-503ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 480-769-480-769ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 814-273-814-273ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 468-811-468-811ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 192-366-192-366ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 988-557-988-557ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 803-396-803-396ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 413-883-413-883ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 052-448-052-448ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 140-667-140-667ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 314-230-314-230จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ

ผู้หมุนชุดนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 977 969 977 969ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 097 064 097 064ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 831 451 831 451ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 862 336862 336ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 392 278 392 278ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 603 999 603 999ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 878 645 878 645ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 269 232 269 232ออกรางวัลที่5ครั้งที่59742 809 742 809ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 383 570 383 570ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 294 679 294 679ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 923 763 923 763ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 401 878 401 878ออกรางวัลที่5ครั้งที่64399 179 399 179ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 096 415 096 415ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 180 807 180 807ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 080 385 080 385ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 855 111 855 111ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 739 194 739 194ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 601 276 601 276ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 290 134 290 134ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 573 970 573 970ออกรางวัลที่5ครั้งที่73ขออภัยค่ะเนื่องจากวงล้อออกรางวัลในหลักที่2นะคะแสดงตัวเลขไม่ชัดเจนค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการค่ะในระหว่างที่ทำการออกรางวัลนะคะหากพบว่าอุปกรณ์ขัดข้องนะคะก็อยู่ในดุลพินิจของท่านประธานกรรมการค่ะ

ขณะนี้นะคะท่านประธานกรรมการได้นำค้อนยางเคาะที่ฐานของวงล้อค่ะขณะนี้แสดงตัวเลขชัดเจนแล้วค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่73 331494 331494ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 367623 367623ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 349460 349460ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 637330 637330ออกรางวัลที่5ครั้งที่77194146 194146ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 201713 201713ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 600238 600238ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 293038 293038ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 290912 290912ออกรางวัลที่5ครั้งที่82950766 950766ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 641374 641374ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 494317 494317ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 859834

0: 1726701720ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 611788 611788ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 335239 335239ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 156367 156367ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 829364 829364ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 545930 545930ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 498303 498303ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 280247 280247ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 215125 215125ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 554773 554773ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 434221 434221ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 744713 744713ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 918156 918156ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย162253 162253ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100ครั้งนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสำหรับรางวัลพิเศษตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะ

ท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักแสดงคุณกนินทร์ปฐมนันท์หรือคุณณดลค่ะกรรมการท่านที่2ได้แก่กรรมการหมายเลข5ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองงบประมาณสำนักงานงบประมาณพันตำรวจเอกกฤตินาถตุลยลักษณ์ค่ะกรรมการท่านที่3นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข8ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณกันวราจิตเกษมเทวินค่ะกรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการหมายเลข1สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเขต5คุณสุทธิชัยจรูญเนตรค่ะกรรมการท่านที่5ได้แก่กรรมการหมายเลข2อัยการจังหวัดนนทบุรีคุณอัชราศรีฉ่ำค่ะและกรรมการท่านที่6ท่านสุดท้ายได้แก่กรรมการ

หมายเลข7ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญคุณกรกฎศรีสมานค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะในปี2568สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award 2รางวัลได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ

ขณะนี้กรรมการทั้ง6ท่านนะคะติดบัตรหมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่แต่ละท่านนั้นได้รับโดยการนำของเลขานุการค่ะจากนั้นท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลโดยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมสัญญาณไฟสีแดงขอเชิญตรวจสอบอุปกรณ์ได้ค่ะซึ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข3ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ

0: ะได้ตรวจสอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1ค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนผู้ขายสลากนะคะไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่รู้แบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ
0: ต่อไปหมายเลข2
1: ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบนะคะหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลค่ะ
0: ต่อไปหมายเลข3
1: สำนักงานเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเวลา 7:30 นถึง 15:00 นไม่หยุดพักเที่ยงค่ะ
0: ต่อไปหมายเลข4
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16พฤษภาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.go.or.th หรือแอปพลิเคชัน JO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะ
0: ต่อไปหมายเลข5
1: ปัจจุบันมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายนะคะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างนะคะว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายอย่าได้หลงเชื่อนะคะ
0: ต่อไปหมายเลข6
2: ในงวดวันที่1มิถุนายน2569ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: ต่อไปหมายเลข7
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่1มิถุนายน2569ในวันที่19พฤษภาคม2569และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่16มิถุนายน2569ในวันที่20พฤษภาคม2569ค่ะ
0: ต่อไปหมายเลข8
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok นะคะหลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นค่ะอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อนะคะเพราะท่านอาจตกอยู่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ต่อไปหมายเลข9
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลนะคะงวดวันที่1มิถุนายน2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน29ล้านฉบับค่ะมีตัวแทนจำหน่ายจำนวนกว่า 52,000 รายค่ะ
0: และหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

ต่อไปท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6รวมด้วยกัน6หลักเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขคละกันและท่านประธานจะเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3หลักที่4ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อท่านประธานเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก298 298ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก298ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก091 091ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก091รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก602602ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก602ต่อไปท่านประธานกรรมการนะคะจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 1 6 7 1 6ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 1 6รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะคุณอัชราศรีชะคุณสุทธิชัยจรูนเนตรนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต5และผู้ที่ยืนประจำหลัก10นะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนเป็นศิลปินนักแสดงคุณกนินทร์ปัทมนันท์หรือคุณณดลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก08 08ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก08รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วท่านประธานจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะเมื่อวันที่9ถึงวันที่10พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ครั้งที่2ภายใต้แนวคิดPlay Responsibly นะคะหรือซื้อสลากอย่างมีสติที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมของผู้ให้บริการเกมเสี่ยงโชคหรือ Responsible Gaming หรือ RG ตามแนวทางของสมาคมสลากกินแบ่งโลกหรือ World Lottery Association หรือ WLOLA ขออภัยค่ะโดยมีตัวแทนจำหน่ายและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรชัยอาจหาญจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังและนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข2กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นเป็นผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองงบประมาณสำนักงานงบประมาณพันตำรวจเอกกฤตินาถตุลยลักษณ์ค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลัก10ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณกันวราจิตเกษมเทวินจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลัก10นะคะขอเชิญท่านประธานเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักแสดงคุณกนินทร์ปัทมนันท์หรือคุณณดลจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยคุณอัชราศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญคุณกรกฎศรีสมานจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยคุณสุทธิชัยจรูญเนตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต5จะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะ
เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงหมายเลขให้ประชาชนและผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดโดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข107 386 107 386และ107 388 107 388สำหรับผลของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวมีดังนี้ค่ะรางวัล3ตรงจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข387มีเงินรางวัล 3,585 บาทรางวัล3สลับหลักจำนวน5หมายเลขได้แก่หมายเลข378 378หมายเลข738 738หมายเลข783 783หมายเลข837837และหมายเลข873 873มีเงินรางวัล856บาทค่ะรางวัล2ตรงจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข08มีเงินรางวัล621บาทค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจำนวน1รางวัลด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อออกรางวัลโดยท่านประธานจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านจับกรรมการที่เหลือ3ท่านว่าท่านใดจะเป็นผู้ออกรางวัลท่านประธานเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้กรรมการหมายเลข3คุณสุรพงษ์สุวรรณวิจิตรที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค3จะเป็นผู้ออกรางวัลค่ะสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคมนะคะรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข387มีจำนวนผู้ซื้อทั้งหมดนะคะ 5,282 ฉบับสำหรับผู้ที่มีโอกาสถูกรางวัลได้แก่ผู้ซื้อสลากหมายเลข387 000 000 000ถึงหมายเลข387 000 005 281และจะได้รับเงินรางวัลพิเศษนะคะ 675,822 บาทค่ะสำหรับลูกบอลหมายเลขนะคะที่จะนำไปเสี่ยงรางวัลนะคะได้แก่หมายเลข0ถึงหมายเลข5ค่ะประชาชนนะคะสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 ในงวดวันที่1มิถุนายน2569ผ่านจุดจำหน่ายสลาก80ที่ร่วมโครงการและตัวแทนจำหน่าย L6 ดิจิทัลที่เป็นบุคคลรายย่อยและคนพิการรวม 26,906 รายทั่วประเทศในราคาฉบับละ20บาทโดยชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะสำหรับการค้นหาจุดจำหน่ายท่านสามารถค้นหาจุดจำหน่ายสลากตามราคา80รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลือก3หลักหรือสลาก N3 ใกล้บ้านท่านผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานดังนี้นะคะเว็บไซต์และ Facebook สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล LINE Official และแอปพลิเคชัน JOO Lottery ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่ศูนย์ JOO Call Center หมายเลข025289999ค่ะ

0: รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่หมายเลข387000004270ได้แก่หมายเลข387000004270สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักออกไปครบแล้วต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2569ค่ะรางวัลที่1 107387 107387รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นะคะ107386 107386และ107388 107388รางวัลที่2ครั้งที่1 263 672 263 672รางวัลที่2ครั้งที่2 966 501 966 501รางวัลที่2ครั้งที่3 719 130 719 130รางวัลที่2ครั้งที่4 940 668 940 668รางวัลที่2ครั้งที่5 472 969 472 969รางวัลที่3ครั้งที่1 035 214 035 214รางวัลที่3ครั้งที่2 299 117 299 117รางวัลที่3ครั้งที่3 764 344 764 344รางวัลที่3ครั้งที่4 495 654 495 654รางวัลที่3ครั้งที่5 442 597 442 597รางวัลที่3ครั้งที่6 916 494 916 494รางวัลที่3ครั้งที่7 397 416 397 416รางวัลที่3ครั้งที่8 842 095 842 095รางวัลที่3ครั้งที่9 927 559 927 559รางวัลที่3ครั้งที่10 127571 127 571รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 298 298รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 091 091รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 602 602รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 716 716รางวัลเลขท้าย2ตัว08 08รางวัล3ตรง387387รางวัล3สลับหลักนะคะ378 378 738 738 783 783 837 837และ873 873รางวัล2ตรงนะคะ08รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก387 000 004 270 387 000 004 270
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลและท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยการขึ้นรางวัลที่ธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกวันที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2569เสร็จสิ้นแล้วจะขอยุติการถ่ายทอดเสียงและถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สงขลาเปิดงานยิ่งใหญ่มหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเชื่อม3จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชิมช็อปใช้ 13-17 พฤษภาคมณเซ็นทรัลหาดใหญ่ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง3จังหวัดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใน4มิติสำคัญได้แก่การพัฒนาคนการพัฒนาสถานที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงช่องทางการตลาดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งครอบคลุมจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกอาทิควายน้ำมรดกทางการเกษตรโลกแห่งแรกของประเทศไทยและมโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ชุมชนนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากกระจูดผลิตภัณฑ์จากต้นตาลและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่สินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้สู่พื้นที่ได้อย่างยั่งยืนภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนกว่า50บูธจาก3จังหวัดอาทิผลิตภัณฑ์จากกระจูดผลิตภัณฑ์จากต้นตาลผลิตภัณฑ์จากการประมงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อเปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทางนี้งานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่13-17พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนตักบาตรบิณฑบาต
9: ดีใจมาเร็วเข้าเดี๋ยวพระท่านจะมาแล้วนะเราควรไปยืนรอพระท่านก่อนแล้วค่อยนิมนต์ท่านรับของตักบาตรของเรา
8: ใช่จ้ะเวลาเราจะตักบาตรเราต้องไปยืนรอพระนะไม่ใช่ให้พระท่านมายืนรอเรา
10: เอแล้วตักบาตรนี่เขียนยังไงครับพี่พศ
8: จำง่ายๆนะว่าเพราะเราต้องมารอพระนี่เองเวลาเขียนคำว่าตักบาตรต้องมีตัวรอเรือด้วย
10: งั้นคำว่าบิณฑบาตล่ะครับเวลาเขียนต้องมีตัวรอเรือด้วยไหมครับ
8: ไม่ต้องมีรอเรือจ้ะดีใจกับใจดีจำไว้นะว่าตักบาตรมีรอเรือส่วนบิณฑบาตไม่ต้องมีรอเรือจ้ะ
9: อุ๊ยนั่นไงพระท่านกำลังเดินมาแล้วล่ะรีบเตรียมของที่จะถวายให้พร้อมดีกว่าน
10: ี่ไงดีใจจัดเสร็จแล้วล่ะ
8: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเดินหน้าจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เตรียมเปิดรับนักศึกษาปี2570สร้างโอกาสเยาวชนชายแดนใต้ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.และกรรมการสภาราชภัฏยะลาเข้าพบศาสตราจารย์ดร.บุญสิทธิ์ชัยชนะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนงพิบาลคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และทีมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการหารือครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดข้อระเบียบและข้อสังเกตต่างๆตามแนวทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมาตรฐานที่กำหนดโดยสภาการพยาบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการเพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญคือการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีงานทำรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเตรียมเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา2570เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่สร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพพยาบาลมีอาชีพมีรายได้และร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English Express One
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนขายของออนไลน์ต้องเสียภาษี
15: เธอน้ำพริกออนไลน์ขายดีจริงนะฉันเอาเผ็ดกลาง2กระปุกนะได้พรุ่งนี้เลยได้ไหมอ่ะ
16: ได้เลยจ้ะขอบใจนะ
15: แหมขายดีขนาดนี้ไม่ต้องทำงานประจำแล้วมั้ง
16: โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงก็ต้องมีรายได้ไว้หลายๆทางนะจ้ะ
15: ขายของออนไลน์แบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องเช่าร้านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาไม่ต้องหักภาษีเหมือนเงินเดือนด้วย
16: ใช่เหรอขายของออนไลน์ก็ต้องจ่ายภาษีด้วยเหมือนกันนะเธอ
17: จะทำงานประจำหรือขายของออนไลน์ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันค่ะเพราะรายได้จากการขายของออนไลน์เป็นเงินได้จากการทำธุรกิจดังนั้นผู้ขายจะต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งการยื่นแบบภาษีทำได้2แบบนะคะแบบที่1คือภาษีครึ่งปีเป็นรายได้ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของปีสามารถยื่นแบบเสียภาษีได้ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนะคะและภาษีครึ่งปีนี้ก็จะเอาไปหักออกจากภาษีสิ้นปีได้ด้วยนะคะแบบที่2ค่ะภาษีสิ้นปีสามารถยื่นแบบเสียภาษีได้ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปค่ะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
18: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
19: และนี่ก็คือตอนที่18นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าจะอีกสักไม่กี่ตอนนะก็น่าจะจบ
20: ตอนที่แล้วก็ใช้คำว่าชิวๆแล้วกันนะครับถึงภารกิจจะไม่ชิวก็เถอะแต่ว่าการเดินทางก็ค่อนข้างจะราบรื่นดี
19: ดูเป็นความยากลำบากก็ไม่เท่าไหร่แต่เหมือนกับลำบากใจมากกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ร่องรอยสักทีนะคะเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายตอนนี้ก็ตามกันต่อค่ะเพื่อที่จะหาร้อยเอกเรืองแล้วก็พวกลูกหาบให้ทันนะคะต้องบอกว่าจากกันมานานเหลือเกินนะคะสำหรับร้อยเอกเรืองเนี่ยนานเป็นเล่มเลย
20: ตั้งแต่ต้นเรื่องอะครับตั้งแต่ต้นเล่มพอไม่เจอช้างก็ไม่เจอร้อยเอกเรืองด้วย
19: มาเจออีกทีนู่นเลยนะคะ
20: บทสุดท้าย
19: ใกล้จะจบนี่ถ้าเป็นนักแสดงนี่แย่เลยนะคะนี
20: ่ครับ
19: เปิดตัวเสร็จหายเงียบเลยแล้วดูเหมือนว่าตะเกิ้นจะได้ข้อสันนิษฐานประเด็นใหม่ใช่ไหมคะว่ามันอาจจะเป็นช้างโขลงใหม่ที่ตัดข้ามด่านไปคืออาจจะไม่ใช่ช้างโขลงเดิมที่คิดว่าน่าจะเป็นโขลงนั้นเดี๋ยวเราตามเขาไปเลยกันละกันนะคะกับตอนที่18ค่ะ

จากนั้นกระเหร่งชราก็ถอนใจอีกในขณะที่มองดูบรันฮิลชมิดด้วยสีหน้าตายตะเกิลรู้พอๆกับที่สักรู้และอย่างที่บรันฮิลชมิดรู้อยู่แก่ใจว่าปืนพกกระบอกนั้นไม่ต่างอะไรกับไม้จิ้มฟันในการใช้ป้องกันตัวจากพญาสัตว์ใหญ่เหล่านั้นแต่เมื่อคนเราตกอยู่ในความคับขันเมื่อคนเราตกอยู่ในอันตรายจากการจมน้ำตายแม้จะเป็นกิ่งไม้หรือฟางข้าวที่ไหลลอยตามกระแสน้ำผ่านมาข้างหน้าสัญชาตญาณก็บังคับให้คนเราพยายามผวาเข้าไปเกาะหรือหยิบฉวยไว้ด้วยคิดว่ามันจะช่วยชีวิตไว้ได้

0: ย่างไรก็ดีตลอดคืนนั้นนอกจากเสียงกิ่งไม้ลั่นและกลิ่นสาบที่ลอยตามลมมาในตอนหัวค่ำแล้วช้างโขลงนั้นมีได้รบกวนแต่ประการใดจนกระทั่งใกล้สว่างต่างคนต่างลุกขึ้นนั่งผิงไฟเพราะอากาศเย็นจัดจากนั้นจึงได้ยินเสียงมันร้องมาแต่ไกล
1: ไปอยู่โน่นแล้วแม่มขายาว
0: ตะกั่นบอกด้วยเสียงที่สั่นจากฟันที่กระทบกันเพราะความหนาว
1: แต่อย่าเพิ่งเสียใจไปนะเรากับมันอาจจะได้พบกันอีกก่อนถึงนายทหารเรื่องโอ้ย
0: ฉันอยากจะเกลียดแกเหลือเกินตะเกิ้นเมื่อเก็บพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเราเจอมันอีกในตอนกลางวันเก๋คิดว่าเราควรจะทำอย่างไรฮะ
1: โอ้ยในขอนั้นก็เห็นจะต้องดูมันก่อนเป็นสำคัญแหม่มขายาวถ้าได้กลิ่นหรือแลเห็นเรามันก็ควรจะหนีไป
0: แล้วชอบมันไม่ยอมไปเล่า
1: เราขอใส่ตีนอีเก้งมาโอ้ยไม่ดีเลยแม่มขายาวที่เราจะเจอกับช้างเหล่านั้นเมื่อมีแต่ไม้จิ้มฟันอย่างนี้อยู่ไหนมือ
0: แกชี้ที่ปืนของบรันฮิวชมิดจากนั้นบรันฮิวชมิดก็หัวเราะก้องไปในอากาศอันเยือกเย็นความรู้สึกที่ว่าอันตรายจากช้างโขลงนั้นอยู่ห่างไกลออกไปทำให้ความเคร่งเครียดค่อยคลายลงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวาดประแวงก็เปลี่ยนเป็นรื่นเริงมีการอุ่นเนื้อตุ๋นที่เหลือและเผือกมันที่หันสาวดีให้มากินกันตามมีตามเกิดพอเสร็จก็พอดีสว่างจึงเร่งออกเดินทางต่อไปตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่เริ่มฉายแสงและมีหมอกบางๆปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณป่าขณะที่ข้ามฝั่งห้วยข้ามสู่เนินสูงตรงกันข้ามนั่นเองตะเกิ้นชี้ให้บรันฮิวดูรอยเท้าช้างที่ย่ำเป็นเทือกและป่าผากที่หักยับเยินจากกันที่มันเหนียวยอดลงมากินแล้วก็บอกว่า

0: เมื่อคืนนี้อยู่คนละฝากห้วยเท่านั้นนะแมมขายาวเช้านี้มันล่วงหน้าไปโน่แล้ว
1: ตะไกรแค่ไหนเล่าและทุกคนจะทันไปถึงร้อยเอกเรืองยุทธนากับบรรดาลูกหาบเหล่านั้นก่อนมันหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถตอบถูกจนกระทั่งข้ามเขาลูกต่อไปและเห็นไฟกองหนึ่งยังมีควันลอยกรุ่นอยู่เหนือฝั่งห้วยสายเดียวกันกับที่พักแรมเมื่อคืนนี้ต่างคนจึงต่างกระปรี้กระเป๋าขึ้นอีกครั้งและความหวังที่จะได้พบร้อยเอกเรืองวันนั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนี่มันบริเวณเดียวกันกับที่ฮันชาวดีให้เราเห็นจากน้ำในบาทคืนนั้นนี่นา
2: ลอนยกมือชี้ไปบริเวณป่าโดยรอบที่โขดหินในห้วยตลอดจนยอดเขาถัดไปสีหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
1: จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อสองคืนก่อนคุณเรืองยังมาไม่ถึงที่นี
2: ่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้นอกจากว่าบริเวณป่าที่เหมือนหรือละไม้คล้ายคลึงกันมีอยู่ถมไปThank you.

0: อย่างไรก็ดีทุกคนไม่มีเวลาที่จะสนใจอ้อยอิงอยู่กับปัญหานั้นมากนะเพราะทันใดที่ตะเกิ้นถึงที่พักแรมซึ่งร้อยเอกเรืองเพิ่งจากไปในเช้าวันเดียวกันนั่นเองสิ่งแรกที่ตะเกิ้นกระทำก็คือออกสำรวจตรวจดูรอบบริเวณทั้งสีหน้าและกิริยาที่ตื่นเต้นของตะเกิ้นเมื่อกลับมาบอกให้รู้ล่วงหน้าว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไป
1: ไอ้เพชรฆาตมันตามนายทหารเรืองมาถึงที่นี่นายโอ้ยคราวนี้เห็นรอยมันถนัดประหลาดเหลือเกินที่นายทหารเรืองไม่รู้ตัวไม่ก่อกองไฟไว้อย่างที่เราทำเมื่อคืนไม่ระมัดระวังอะไรแล้วก็ประหลาดอีกเหมือนกันที่มันกระจายกำลังออกแยกย้ายกันไปคนละทางคราวนี้มีไอ้งายาวขาวเหมือนสำลีตัวเดียวเท่านั้นที่ติดตามนายทหารเรืองไป
2: นั่นก็แสดงว่าคราวนี้มันตั้งใจจะเล่นงานคนเรืองแน่ตะเกิ้นคราวนี้หันสาวดีผิดที่ทำนายว่ามันกำลังหนีทั้งที่ความจริงมันกำลังตามแล้วก็อย่างที่แกว่าคนเรืองไม่รู้ตัว
0: อะไรทำให้คุณเข้าใจอย่างนั้นคุณทราบ
2: ความเจนจัดจากการที่ผมโดนมาเล่นงานมา 2-3 ครั้งมันพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่เผชิญคนต่อหน้าแต่ทันใดที่คนเราเผลอตัวหรือคิดว่ามันอยู่ไกลในขณะนั้นแหละมันจะลงมืออย่างที่มันกำลังติดตามคนเรืองไปแต่ลำพังขณะนั้นมันรู้ดีทำนองเดียวกับมนุษย์เราที่ล่าสัตว์ว่าการไปกันหมู่มากยากแก่การเข้าถึงตัวหรือแม้แต่ใกล้เหยื่อเพราะฉะนั้นจึงเลิกไปแต่ลำพังเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังหรือคุณเรืองรู้ตัวก่อนเราก็เถอะตะเกิ้ลเดี๋ยวจะไม่ทันการ
0: ขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะแจ่มขึ้นในความคิดของศักดิ์เพราะว่าตอนนี้เป็นฝ่ายติดตามและมันเป็นฝ่ายหนีร้อยเอกเรืองยุทธนาจึงไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าเมื่อนานไปและหลายวันเข้าช้างตัวนี้จะหวนกลับมาคิดบัญชีกับเขาในขณะที่เผลอตัวและมุ่งอยู่แต่ในการติดตามศักดิ์ตะเกิ้ลและบรันฮิลศักดิ์ยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนใจเร่งฝีเท้าติดตามกระเรงชราไปจนแทบไม่ได้นึกถึงบรันฮิลชมิดกระทั่ง2กิโลเมตรต่อมาในขณะที่จะข้ามขอนไม้ซึ่งลื่นเพราะตะไคร่ที่ทอดข้ามไปเหนือลำธารแคบๆแห่งหนึ่งจึงหันมาเพื่อจะช่วยหล่อนขณะนั้นเองปรากฏว่าบรันฮิลชมิดมิได้อยู่ที่นั่นศักดิ์หันหลังย้อนกลับไปตามทางเดินที่ผ่านมาจึงพบหล่อนนั่งกุมขาซ้ายบนตอไม้ข้างทาง
2: เป็นอะไรไปครับบรันฮิล
0: โอ้เมื่อกี้หกล้มค่ะน่ากลัวขาจะแผลงแต่ไม่เป็นไรนะคุณซากฉาดพอไปได้คุณเร่งตามคุณเรืองต่อไปเถอะค่ะขาของหล่อนข้างนั้นถลอกนิดหน่อยขณะที่หล่อนลื่นล้มแต่ก็บวมเป็นผื่นแดงขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมีอาการคันเหมือนถูกตำแยหรือตรังตังช้างบรันฮิลชมิดพยายามลุกขึ้นยืนอย่างกล้าหาญแม้กระนั้นสีหน้าที่ซีดและเหงื่อที่ซึมออกมาเต็มหน้าผากก็บ่งบอกถึงความเจ็บปวดอย่างสาหัสบรันฮิลกัดฟันแน่นและพยายามยิ้มแต่แล้วก็ต้องทรุดลงนั่งบนตอไม้อีกครั้งพลางยกมือทั้งสองบีบน่องไว้

0: าพเจ้าคุกเข่าลงตรงหน้าหล่อนและเอื้อมมือไปแตะขาข้างนั้นมันเย็นซีดจนอดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ในขณะเดียวกันก็แดงก่ำตั้งแต่ตะตุ่มลุกลามขึ้นไปตามน่องทันใดที่ถึงหัวเข่าแม้จะเต็มไปด้วยความทรหดอดทนเพียงใดหล่อนก็อดร้องออกมาไม่ได
1: ้โอ้ยฉันเกรงว่าจะกระทบเชื้อราหรือเชื้ออะไรที่มีพิษร้ายแรงเหลือเกินเข้าเป็นแน่คุณซากโอ้ยมันเล่มซูซาขึ้นมาตามสายเลือดเป็นลำดับมันปวดทั้งกล้ามเนื้อปวดทั้งตามข้อจนแทบทนไม่ไหวเลยโอ้ย
0: ในขณะนั้นเองตะเกิ้นซึ่งเห็นข้าพเจ้าหายไปก็ย้อนกลับมาตามความตกใจของแกขณะที่เห็นสภาพขาของบรันฮิวชมิดข้างนั้นทำให้กระเหรี่ยงชราอดอุทานออกมาไม่ได
2: ้นั่นแมมขายาวไปโดนอะไรมาน่ะ
0: เปล่าหกล้มธรรมดาขาถลอกไปนิดเดียวเท่านั้นเองตะเกิ้นแต่อาการอักเสบเป็นไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนี่จะทำยังไงกันน่ะย่ามยาก็อยู่เสียที่พวกนั้นฉันคิดว่าถ้าได้ด่างทับทิมหรือเมอร์คิวรีไบคอไรล้างออกก็จะช่วยทำให้ทุเลาลงได
3: ้ตะเกิ้นก้มลงพิจารณารอยถลอกที่ขาและอาการที่บวมเพราะฤทธิ์อักเสบอย่างรวดเร็วอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นตะเกิ้นก็เงยหน้าขึ้นมองตาสัก
2: แมมขายาวถูกเห็ดงูเห่าเข้าแล้วนายมันอาจจะไม่ถึงเส้นเลือดนะแต่ก็ซ่านไปตามผิวหนังได้รวดเร็วและมีอันตรายเหมือนกันแต่อย่าตกใจตะเกิ้นรู้ยาแก้เอานายช่วยขันชะเนาะขายาให้พิษมันลุกลามต่อไปแล้วก็พยายามอย่าให้แกหลับได้ตะเกิ้นจะรีบไปหายาแก้เดี๋ยวนี
3: ้สักรีบปฏิบัติตามที่ตะเกิ้ลแนะนำทันทีโดยการฉีกชายเสื้อพันเป็นเชือกผูกขาบรันฮิวข้างนั้นแล้วก็ขันชนะวิธีเดียวกับปฐมพยาบาลในการห้ามเลือดหรือเวลาคนเราถูกงูพิษกัดความลุกลามของผื่นแดงอาจจะหยุดชะงักลงเพียงแค่หัวเข่าแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวทนทุกข์ทรมานของหล่อนดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มขึ้นบรันฮิวขบฟันเสียจนขากรรไกรโปนเป็นสันเหงื่อการไหลโซมออกมาเต็มหน้าและทั้งตัวแม้กระนั้นหล่อนก็ไม่ได้ปริปากร้องจนคำเดียวนอกจากเวลายิ่งนานไปในตาของหล่อนก็ยิ่งปรือแล้วก็หาวถี่หนักเข้าจนสักต้องคอยจับตัวเขย่าแล้วก็เรียกชื่อหล่อนอยู่เป็นระยะระยะ
0: พยายามแข็งใจไว้หน่อยบันฮิวคุณได้ยินผมไหมพยายามแข็งใจไว้อย่ายอมให้หลับได้พระเดี๋ยวตะเกิ้นกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อย
3: บรันทิวชมิดพยายามยิ้มอย่างเลื่อนลอยแต่ดูเหมือนว่าสติสัมปชัญญะเหมือนจะค่อยๆละลายลงไปทุกทีจนกระทั่งแม้แต่ศีรษะก็ไม่สามารถจะตั้งตรงอยู่ได้ซบลงคางจดยอดอกลมหายใจก็เบาลงทุกขณะ
0: บรันฮิวบรันฮิว
3: สักเรียกชื่อหล่อนในขณะที่ประคองไหล่ทั้งสองไว้แล้วก็เขย่าอย่างแรงในขณะนั้นเองก็พอดีตะเกิ้นกลับมาถึงพร้อมด้วยกระบอกใส่น้ำและสิ่งหนึ่งในมือของตะเกิ้ล
2: จับให้แกนอนลงเถอะนายแล้วก็ช่วยง้างขากรรไกรหน่อย
3: ในตาที่หลีปรือของบรันฮิวเผยขึ้นนิดหนึ่งในขณะที่สักประคองให้หล่อนนอนลงพื้นดินในตานั้นเลื่อนลอยเหมือนจะจำสักไม่ได้ต้องออกแรงฟันที่ค

0: กันจึงเผยออกพอที่ตะเกิ้นจะป้อนสิ่งที่แกกำอยู่ในมือเข้าไปแล้วก็กรอกน้ำตามตอนแรกปรันทิวทำท่าเหมือนจะสำลักแต่แล้วก็กลืนลงไปได้
1: ยังเป็นบุญเหลือเกินนายที่พบรังจืดใกล้ๆขืนช้าไปอีกอึดใจเดียวอาจจะไม่มีหวัง
0: ตะก้นรินน้ำจากกระบอกใส่ฝ่ามือขยี้กับว่านหรือสมุนไพรที่เก็บมาแล้วก็ลงมือทาทั่วขาที่แดงกำและบวมเป่งของบรันฮิวข้างนั้นอีกอึดใจหนึ่งเต็มๆหญิงสาวยังคงนอนนิ่งชีพจรเต้นอ่อนแล้วก็ถอนใจช้าๆชั่วครู่ใหญ่ๆต่อมาในขณะที่ตะเกิ้นและสักกำลังจับตาดูอาการของหล่อนด้วยความทุรนทุรายใจนั่นเองในตาคู่นั้นก็ลืมขึ้นสีน้ำข้าวที่ขุ่นข้นค่อยจางไปชีพจรและการหายใจของหล่อนก็ค่อยเป็นปกติเข้าสักจับแขนของหล่อนสั่นเบา
1: ๆรันฮิวคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
0: แทนคำตอบหล่อนยิ้มอย่างอิดโรยและพยักหน้าเนิบๆเหมือนพยายามจะพูดอะไรออกมาแต่ก็ไม่สามารถจะปริปากได้ลิ้นของหล่อนดูเหมือนจะคับปากและขากรรไกรก็แข็งยกแขนที่อิดโรยและอ่อนแรงขึ้นชี้ที่คอแล้วก็สั่นศีรษะ
1: แม่มขายาวอยากน้ำ
0: ตะเกิ้นบอกพรางยกกระบอกขึ้นค่อยๆรินกรอกใส่ปากทีละน้อยทีละน้อยบรันฮิวชมิดกลืนเข้าไปอย่างยากลำบากเสร็จแล้วก็ยิ้มอีกริมฝีปากของหล่อนขมุบขมิบคราวนี้มีเสียงกระซิบออกมาแผ่วๆขอบใจแกมากชะเกิ้นแกคิดไหมว่าฉันจะรอดตาย
1: โอ้ยข้อนั่นน่ะเชื่อขนมแจ็คกินได้แมมขายาวเมื่อตะกี้น่ะนายกับตะเกิ้นตกใจแทบตายแต่เดี๋ยวนี้แน่ใจแล้ว
0: จริงหรือคะคุณซากคุณคิดหรือเปล่าว่าฉันพ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ข้าพเจ้าชี้ไปที่ขาซ้ายของหล่อนซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนจากสีแดงก่ำกลับเป็นสีเดิมและอาการบวมเป่งก็ลดลงเป็นลำดับยาของตะเกิ้นช่วยชีวิตคุณไว้บรันฮิลคุณถูกว่านงูเห่าซึ่งชาวป่าเขากลัวกันนักหนาว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผมเองก็เพิ่งจะรู้ว่ารังจืดมีอำนาจในการถอนพิษมันจนกระทั่งเห็นแก่ตาคราวนี้แหละแต่ก่อนมาเคยรู้แต่ว่าชาวบ้านใช้ต้มน้ำกินถอนพิษเหล้าเท่านั้น
0: ฉันไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆว่านอกจากเชื้อราและละอองของใบไม้บางชนิดจะเป็นพิษทำให้คนคันเมื่อสัมผัสแล้วในป่านี้ยังมีว่านมฤตยูเช่นนั้น
1: ว่านบางชนิดเหมือนกันแมมขายาวที่อาจจะถอนพิษงูเห่าจงอางได้แต่ว่านงูเห่านี้ร้ายพอๆกับชื่อของมันถูกแผลหรือว่ารอยถลอกเข้าที่แรกก็เริ่มจากคันอาการบวมเป่งเพราะอักเสบจะตามมาแล้วก็ลุกลามเรื่อยไปถึงหัวใจเมื่อไรคนเราก็เสร็จเมื่อนั้น

0: ชั่วขณะหนึ่งสีหน้าของบรันฮิลซีดเมื่อได้คิดว่าหล่อนรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิดเพียงใดจากสิ่งที่หล่อนไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในโลกนี้จนกระทั่งตะเกิ้ลเดินกลับไปที่หล่อนหกล้มแล้วก็เด็ดใบหนึ่งออกมาให้ดูบรันฮิลชมิดจึงได้เข้าใจ
1: อ๋อใช่แล้วฉันล้มชับลงไปบนต้นของมันและขาถลอกข้างนั้นก็ถูกยอดของมันพอดี
2: ต่อไปนี้เมื่อมีร่างเจิดอยู่ในมือของเราแล้วล้มทับมันอีกยังได้เลยแม่มขายาวศาสตราจารย์สาวชาวเยอรมันหัวเราะพลางยื่นมือมาเกาะแขนข้าพเจ้าพยุงตัวลุกขึ้นนั่งเห็นได้ว่าขณะนั้นอาการต่างๆของหล่อนหายเป็นปกติเพียงแต่เรี่ยวแรงเท่านั้นยังอิดโรย
0: ฉันคิดว่าเราออกเดินทางต่อไปได้แล้วคุณซาก
2: คุณแน่ใจหรือบันฮิลว่าพิษของมันหมดแล้วจริงๆอ่ะหล่อนก้มศีรษะอย่างติดตลกแล้วก็ลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหัน
0: คุณดูเอาเองก็แล้วกันหล่อนว่าในขณะที่เซทลาไปจนกระทั่งสักต้องทลันลุกขึ้นแล้วก็ยึดแขนไว้
2: ไม่ได้นายเดี๋ยวแม่มขายาวก็ขาทะลอกอีกแต่ไม่เป็นไรหรอกนายพิษว่านเพิ่งจะหมดไปก็ยังงงๆอยู่บ้างอีกสักครู่ก็หายเสียดายเหลือเกินที่อะไรๆก็ติดไปกับนายทหารเรืองกับไอ้พวกนั้นเสียหมดแม้กระทั่งก็ฮอเช็ดแผล
0: แกจะทำไมกับมันหรือตะเกิน
2: ไห้อ๋อในเวลาดับขันก็ฮอไม่กี่หยดในน้ำฝากระติกหนึ่งนึกว่าเป็นบารันดียังได้นะแม่มขายาว
0: ทั้งบรันฮิลและสักหัวเราะแล้วทุกคนก็เริ่มเดินทางต่อไปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่บรันฮิลชมิดทำให้เสียเวลาไปร่วมชั่วโมงแม้กระนั้นก็ไม่สามารถจะเรียกมันกลับคืนมาหรือเร่งฝีเท้าเพื่อชดใช้กับเวลาที่สูญเสียไปได้กระทั่งตกบ่ายและกำลังอยู่กลางดงที่ก้นหุบลึกนั่นเองเสียงปืนก็ก้องมาจากข้างหน้านัดหนึ่งคราวนี้ทั้งสามคนหยุดชะงักทันทีต่างมองดูหน้าซึ่งกันและกันด้วยความอัศจรรย์ใจคุณเรื่องบรันฮิลชมิดอุทานด้วยความตื่นเต้น
2: ไม่ใช่แม่มขายาวนั่นเสียงปืนแก๊ปของชาวบ้านป่าไม่ใช่เสียงปืนไรเฟิลของนายทหารเรืองหรือลูกซองของไอ้พวกนั้น
0: งั้นจะเป็นใคร
2: ยังไม่รู้เลยแม่มขายาวอาจจะเป็นพวกชาวป่าชาวเขาแถวนี้หรือพวกที่อื่นเดินทางผ่านมาก็ได
0: ้ตะกันพูดยังไม่ทันจะขาดคำเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกนัดหนึ่งคราวนี้มีเสียงร้องแปรนขึ้นติดกันต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบลงอย่างกระทันหันเหมือนเมื่อมันอุบัติขึ้น
2: เกิดเรื่องแล้วล่ะนาย
0: ก็เรียงชราลดปืนลงจากบ่าปลดเซฟกระชากลูกเลื่อนปืนเพื่อออกดูให้แน่ใจว่าบรรจุกระสุนไว้เรียบร้อยพรางหันมากำชับสักและบรันฮิลก่อนที่จะออกเดินทาง
2: นายไม่มีอะไรติดมือตามตะเกินไปทีหลังกับแม่มขายาวนะเดี๋ยวก่อนตะเกินแกจะไปไหนอะที่เจ้าของเสียงปืนซึ่งตะเกินยังไม่รู้ว่าเป็นใครกำลังถูกเจ้าเพชฌฆาตตัวนั้นหรือตัวไหนเล่นงาน
0: อ พูดแล้วตะเกิ้ลก็ออกวิ่งไปตามทางด่านตรงไปยังที่เสียงปืนดังมาในขณะที่บรันฮิลก็หันมาถามสักตะเกิ้ลรู้ได้อย่างไรคุณทราบว่าเจ้าของเสียงปืนนั้นไม่ใช่คุณเรืองหรือพวกลูกหาบ
2: เพราะเสียงปืนแก๊ปบอกได้ไม่ยากและในระหว่างพวกเราไม่มีใครใช้ปืนแก๊ปเลยแต่คุณค่อยสบายใจหายเป็นปกติแล้วเหรอบันฮิว
0: ค่ะคราวนี้รับรองว่าหายแน
2: ่อ่ะงั้นก็รีบตามตะเกิ้ลไปเถอะเผื่อจะมีโอกาสช่วยเหลืออะไรก็ได้บ้าง
0: คะแนนจากเสียงปืนและเสียงช้างร้องที่ได้ยินและพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศของป่าแล้วสักกะระยะทางว่าคงห่างจากจุดที่หยุดออกไปไม่เกิน2กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าทุกคนติดตามตะเกิ้นไปเพียงกิโลครึ่งเศษเท่านั้นก็ทันตะเกิ้นที่เนินเตี้ยๆท่ามกลางป่ายางตอนหนึ่งซึ่งลาดลงไปสู่ป่าไผ่ริมฝั่งห้วยลึกในขณะนั้นกระเรียงชรากำลังยืนอยู่เหนือซากของสิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์และขณะนั้นเหลือแต่กองเลือดและเนื้อที่แหลกเหลวเละเพราะถูกแทงถูกกระทืบอยู่กลางพุ่มไม้ซึ่งเต็มไปด้วยรอยเท้าช้างผ่านท้ายและลำกล้องของปืนแก๊ปกระบอกหนึ่งหักจากนั้นก็กระเด็นไปคนละทิศละทางทั่วทั้งบริเวณเหม็นคาวครุ้งไปด้วยคาวเลือดและควันดินปืนย่ามใหญ่ใบหนึ่งซึ่งใส่เสบียงกรังและผ้าแบล็งเก็ตเก่าๆแขวนอยู่กับกิ่งไม้ใกล้ที่ศพนั้นกองอยู่สักกระซิบถามตะเกิ้น
2: เคยรู้จักไหมตะเกิ้นว่าเป็นใคร
0: ในขณะเดียวกันบรันฮิลก็เอื้อมมือเมื่อจับแขนสักไว้แน่นมือนั้นเย็นเฉียบชุ่มไปด้วยเหงื่อและสั่นสีหน้าของตะเกิ้นซึ่งหันมาหาสักเปลี่ยนเป็นสีเทาเพราะความรู้สึกซึ่งต่อสู้กันอยู่ภายใน
3: ดีและเกินนายที่ไม่ใช่นายทหารเรืองแต่ถึงอย่างนั้นตะเกินก็อดสงสารมันไม่ได้นี่มันไอ้แสงถวยพรานใหญ่ของมอโกจูเคยรู้จักกับตะเกินมาตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่ด้วยกันกระบวนกล้าแล้วก็หาใครสู้มันไม่ได้หรอกนายนอกจากตะเกินแต่นั่นแหละนายมันกล้าเกินไปหรือบางทีก็อาจจะตะลึงเกินไปไม่คิดหนีจนก้าวเดียวมันถึงต้องตายเพราะไอ้ช้างเทวดางายาวขาวเป็นสำลีนั่นทั้งนั้นก็มัน
0: สักอุทานอดขนลุกเกรียวไม่ได้เมื่อคิดถึงว่าเคราะห์กรรมช่างบังเอิญอะไรเช่นนั้นที่ทำให้พรานเก่าผู้นี้ต้องเอาชีวิตมาสละเป็นพรีแทนร้อยเอกเรืองยุทธนา
3: ใช่นายคราวนี้รอยของมันชัดเจนจนหมดที่จะสงสัยอีกต่อไปตะเกินไม่รู้ว่าไอ้แสงถวยมาจากไหนและจะไปไหนแต่ธรรมดาไอ้นี่ไม่ค่อยจะอยู่ติดบ้านมันมักจะออกหานอแรดหรืองาช้างอยู่เรื่อยได้มาทีไรก็ข้ามเอาไปขายในพม่าชีวิตของมันส่วนใหญ่อยู่ในป่าจนกว่าจะขายนอหรืองาได้จึงจะกลับไปหาเมียสักครั้งบางทีมันอาจจะติดรอยแรดหรือช้างงามาจากป่าบนหรือข้ามแดนพม่าขณะที่มันหยุดพักม้วนยาสูบอยู่ที่นี่ไอ้เพชฌฆาตก็โผล่ออกมาอารามตกตะลึง หรืออัศจรรย์ใจที่ไม่เคยเห็นช้างเผือกทั้งตัวอย่างนั้นก็ตามมันปล่อยให้ไอ้งายาวขาวเป็นสำลีนั่นปราดเข้ามาจนใกล้จึงได้ลงมือยิงถูกนะถูกนายเพราะว่ารอยมันล้มลงคุกเข่าปรากฏอยู่ที่นู่น
0: ตะเกิ้ลชี้ไปที่ป่าซึ่งราบถัดจากพื้นที่ออกไปประมาณ10ก้าวแล้วก็ถอนใจ
3: ไอ้แสงถวยก็คงจะเฉลียวใจเหมือนกันว่าลูกปืนเข้าสูงไปหรือถูกที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นมันจึงได้รีบบรรจุดินและกระสุนนัดใหม่เข้าใจว่ามือคงสั่นเพราะตะเกิ้ลเห็นดินปืนที่มันเทจากขนงกรอกปากกระบอกปืนเรี่ยราดอยู่ที่นั่นน้อยคนจะบรรจุดินปืนได้เร็วเท่ากับไอ้แสงถวยถึงงั้นก็ยังไม่เร็วเท่าช้างตัวนั้นตะเกิ้ลคิดว่าเพราะมันหายมึนจากกระสุนนัดแรกลุกขึ้นได้ก็พุ่งเข้าใส่ในขณะนั้นเองไอ้แสงถวยก็ยิงเป็นครั้งสุดท้าย
0: ตะเกิ้ลหันไปดูซากศพของชายผู้เคราะห์ร้ายอีกครั้งจากนั้นตัวของตะเกิ้ลก็สั่นเทิมไปทั้งตัวชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆทุกคนต่างคนต่างนิ่งเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกันครั้นแล้วกระเรียงชราก็โครงศีรษะเหมือนจะสลัดอารมณ์ที่ครอบงำอยู่ให้อันตรธานไป
3: เราไม่มีทางจะช่วยอะไรมันได้เลยอ่ะรีบตามนายทหารเรืองไปกันเถอะนาย
1: แต่ศพของเขาล่ะจะเกิน
4: เราเห็นจะต้องปล่อยไว้อย่างนี้บันฮิวเพราะว่าไม่มีเครื่องมือจะขุดหลุมฝังไม่มีเวลาพอที่จะหาฟืนเผาแล้วก็ข้อสำคัญนะเราจะปล่อยให้เสียเวลาไปไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวเพราะว่าคุณเรืองกับลูกหาบเหล่านั้นกำลังตกอยู่ในอันตราย
0: อีกครั้งหนึ่งทุกคนออกเดินทางกันต่อไปคราวนี้ติดรอยช้างเพชฌฆาตตัวนั้นเพราะมันสะดวกและเร็วกว่าและถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายทิศใดและที่ใดที่มันมุ่งไปทิศนั้นและที่นั่นร้อยเอกเรืองยุทธนาจะต้องอยู่การติดรอยช้างง่ายกว่าตามรอยเท้าคนเพราะไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาจากรอยที่พื้นดินเสมอไปพุ่มไม้ที่ลู่ป่าหญ้าที่ยับหรือเพียงกิ่งและใบของมันซึ่งเพิ่งเคลื่อนไหวกลับสู่สภาพเดิมหรือผิดจากสภาพเดิมย่อมเป็นสัญญาณบอกให้รู้ทางเดินของมันได้แม้กระนั้นก็ถูกทวงด้วยบันฮิวชมิดซึ่งแม้ขาซ้ายของหล่อนจะหายสนิทจากพิษของว่านอันตรายนั้นแล้วแต่การเดินของหล่อนก็ยังหาได้เป็นไปตามปกติไม่จนกระทั่งตกบ่ายภายหลังที่ข้ามสันเขาสูงอีกลูกหนึ่งลงไปสู่ที่ราบซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเล็กๆแวดล้อมไปด้วยป่ายางที่สูงคอตั้งบ่าและหน้าผาสูงถัดไปทุกคนจึงเริ่มได้คิดว่าช้างตัวนั้นมันรู้ตัวแล้วว่ามันถูกติดตามและพยายามจะสลัดออกไปให้พ้นเบื้องต้นด้วยการเวียนวนซ้ำรอยอยู่ในป่าหญ้าราวกับว่าช้างทั้งโขลงลงกินแล้วแล้วก็แยกย้ายกลับเข้าไปสู่ชายป่าแต่ไม่ว่ามันจะออกทางไหนสายตาอันคมของตะเกิ้ลไม่เคยปล่อยให้มันพลาดไปได้ที่ข้างขอบหนองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังมีน้ำเรียๆทุกคนได้พบร่องรอยเป็นครั้งแรกซึ่งแสดงให้รู้ว่ามันอยู่ในสภาพเช่นไรรอยเข่าทั้งคู่ ซึ่งคูพิมพ์ติดไว้กับดินอ่อนข้างขอบหนองบอกให้รู้ว่าจะด้วยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามทีมันไม่มีกำลังที่จะยืนอยู่ได้และชั่วขณะหนึ่งในขณะที่กำลังใช้งวงอมน้ำเพื่อใส่ปากนั่นเองมันได้คุกเข่าลงเพื่อส่งตัวไว
3: ้ตะเกิ้ลเข้าใจว่ากระสุนนัดนั้นของไอ้แสงถวยคงจะมีส่วนอยู่ด้วยเป็นแน่ทีเดียวนาย
0: ตะเกิ้ลให้ความเห็นหลังจากพิจารณาอยู่นาน

0: างจากขอบน้องออกไปรอยเท้าของมันขาดความแน่นอนทั้งช่วงที่ก้าวและลักษณะของรอยที่ปรากฏบนทางเดินแทนที่จะตรงก็กลายเป็นสับฟันปลาและอีกครั้งหนึ่งมันทรุดลงคุกเข่าเมื่อถึงชายป่าตรงกันข้ามพุ่มไม้ที่อยู่ข้างๆก็หักยับเยินไปกระเรียงชราหยิบกิ่งหนึ่งขึ้นมาดูก่อนที่จะพึมพำอยู่ในลำคอ
1: ไม่กี่ชั่วโมงมานี่เองนายข้อสำคัญไอ้งายาวขาวเป็นสำลีตัวนี้ไม่ใช่ไหวทันว่าถูกตามร้อยหรอกนายแต่มันกำลังจะไปไม่ไหว
0: อะไรทำให้แกเชื่ออย่างนั้นฮะตะเกิ้น
1: อาการเดินของมันน่ะสิแม่มขายาวตามธรรมดาเวลาช้างหนีคนมันจะเดินตรงไปถึงคราวเลี้ยวก็เลี้ยวไม่ใช่เดินเปะปะไปมาเหมือนคนเมาเหล้าอย่างนี
0: ้ตะกันหยุดคิดอยู่หน่อยนึงเลี้ยวไปรอบๆกายแล้วก็ดีดนิ้ว
1: ตะกันคิดออกละนายกระสุนนัดนั้นของไอ้แสงถวยทำพิษแน่มันอาจจะเข้าต่ำกว่าที่เราคาดคะเนกันไว้อาจจะไม่เข้าสมองแต่ก็ใกล้มากทีเดียวความกระเทือนจากถูกกระทบกับกิ่งไม้หรือในการเดินทางไกลอาจจะทำให้สมองมันกระทบกระเทือนเวียนหัวเหมือนคนเมาเหล้าในตาก็พร่าเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นอะไรนี่แหละมันถึงได้เดินวนไปเวียนมาไปถึงขอบป่าทางโน้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่กลางทุ่งใหม่ไม่แน่ใจว่าไปทางไหนอวสานของมันใกล้เข้ามาแล้วนายอวสานของมันใกล้เข้ามาแล้ว
0: สีหน้าของตะเกิ้นแดงกำในตาเป็นประกายแกคว้างกิ่งไม้หักกิ่งนั้นทิ้งแล้วก็วิ่งตามรอยที่ลุยไปในระหว่างป่าหญ้าใต้ต้นไม้สูงตอนนั้นสักครู่ตะเกิ้นก็หยุดแล้วก็หันมากวักมือเรียกบรันฮิลและสัก
1: เอาเร็วเข้าไหนคราวนี้ไอ้วายไรหนีไม่พ้นมือเราแน่ละ

0: โอ้โหตอนสำคัญเลยนะคะจะเจอกันก็คราวนี้นี่แหละแต่ไม่ใช่เจอคุณเรืองนะคราวนี้ต้องเจอช้างก่อนนะคะ
1: โดนตามขนาดนี้มันต้องเสร็จเราแน่นอน
0: โหแต่โหดมากเลยนะคะน่าสงสารมากเลยสำหรับพรานป่าซึ่งถ้าจะว่าไปก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพของตะเกิ้ลนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เก่งมากด้วยตอนแรกๆตะเกิ้ลก็คงกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าซากนี้เป็นร้อยเอกเรืองหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่ายังค่ะเพราะฉะนั้นก็รอต่อไปตอนหน้าเจอกันแน่นอนนะคะ
1: ครับยังไงติดตามได้นะครับทางห้องสมุดหลังไมค์ล่องไพรทางช้างเผือกทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง YouTube ของไทย PBS Podcast นะครับ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายพร้อมกำหนดมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟในพื้นที่ป่าสมบูรณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ประชุมประเมินสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่พรุบาจอที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่ที่1บ้านตาโลมียอตำบลตะปอยะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเพื่อรับแผนการปฏิบัติงานพร้อมปรับแผนการปฏิบัติงานประจำวันโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานในทุกด้านเพื่อรองรับภารกิจควบคุมและป้องกันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพโดยแนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าเริ่มคลี่คลายหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติการรวม3แปลงเนื้อที่ประมาณ850ไร่ซึ่งได้แบ่งมอบภารกิจความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสำหรับแปลงที่1ยังพบกลุ่มควันหนาแน่นเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์สถานการณ์จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนแปลงที่2สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายและคาดว่าจะควบคุมได้ภายในวันที่16พฤษภาคม2569ขณะที่แปลงที่3ยังพบกลุ่มควันประปรายเจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ควบคู่กับการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลนอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านได้ประสานเจ้าของพื้นที่ประมาณ20รายเข้าร่วมช่วยกันดับไฟคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน 2-3 วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าขณะนี้ได้สูบน้ำจากคลองยะกังเข้าสู่พื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำหล่อเลี้ยงพื้นป่าสมบูรณ์ในโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำน้อยรวมทั้งนำน้ำจากคลองยะกังมาใช้สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าด้วยนอกจากนี้ภายในวันที่16พฤษภาคม2569จะมีการประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่เพื่อวางแผนเฝ้าระวังและจัดชุดลาดตระเวนคุมเข้มป้องกันการลักลอบจุดไฟในพื้นที่ป่าสมบูรณ์อย่างเข้มงวดต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนเสียงรอเรือ
9: โรงเรียนโรงเรือนโรคเรื้อนโรคร้ายร่ำร้องเรไรเรียบร้อยร่ำรวยร่ายรำร่ำไรรุกเร้ารีบเร่งรีรอรบรารุ่มร่ามรวนเร
10: ร้องอะไรนะก้อย
9: ครูให้ฝึกพูดรอเรือให้ชัดก้อยเลยหาคำรอเรือมาฝึกออกเสียง
10: รอเรือต้องออกเสียงรัวลิ้นนิดหน่อยไม่ต้องห่อริมฝีปากต้องฝึกพูดเมื่อคำที่เราจะพูดนั้นใช้รอเรือเราก็ต้องระวังออกเสียงให้เป็นรอเรือ
9: ตอนนี้ก้อยก็กำลังหาคำรอเรือมาไว้ฝึกพี่เก่งมาช่วยหาหน่อยสิ
10: รอเรือมีเยอะแยะไปเช่นรวบรวมรอบรู้รับรองรถรางรบเร้ารบร้าง
11: คำที่เขียนด้วยรอเรือต้องพูดรัวลิ้นเล็กน้อยให้ชัดเจน
12: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: นา
1: เห็นผู้สาวจะเป็นหาวบักคักลูกไผสุรสัมภโพธิ์คักแท้ก็แบ่งกันในละพื้นที่มองเต้นสุกเว้นให้ผู้อื่นมวนนำคันเมาแล้วก็พากันไปเมื่อนอนคันมันสูอยากตอนก็ให้เฝ้านั่งลงบันไดนักเล่นจะมาแก้ทรงออกพากันซัดปากกองเอาในยอดต่อ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: เกษตรเพื่อประชากรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี2580โดยมีพันธกิจดังนี้1พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม 3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสมและ 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายพร้อมรับการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอจากผู้เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อประโยชน์ในงานศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆนำประโยชน์สู่ประชาชนด้วยความเต็มใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก้ปัญหาพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมที่ผ่านมากรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพปฏิบัติงานด้วยระบบมาตรฐานอันทันสมัยใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนสังสรรค์
9: จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว
10: นั่นน่ะสิปีนี้คุณพ่อบอกว่าจะจัดงานสังสรรค์กันในหมู่ญาติพี่น้องเท่านั้น
9: งานสังสรรค์เจ้างานสังสรรค์นี่มันเป็นอย่างไรหรือคะพี่พอด
8: ก็เป็นงานที่มีคนมาแล้วก็พูดคุยกันหัวเราะกันกินนั่นกินนี่นี่แหละเรียกว่าสังสรรค์แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าคำว่าสังสรรค์เขียนอย่างไร
10: รู้ครับสังสรรค์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูสอเสือรอหันครับ
8: ผิดจ้ะ
9: อ้าวแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรคะ
8: คำสังสรรค์ที่ถูกคำว่าสรรมีคอควายเป็นตัวการันด้วยจ้ะคำว่าสังสรรค์แปลว่าพบปะพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมอย่างสนุกสนานจ้ะ
7: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ารรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนาง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: ทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสนิทเด็กคิดเดชช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดิสิวัตเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาค

0: และเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้และก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานีเด็ก .com และก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ phakifm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนบ้านพักเด็กและครอบครัวบ้านพักเด็กและครอบครัวดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อเป็นหน่วยบริการสำหรับผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินแก่เด็กครอบครัวและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆโดยจัดบริการด้านที่พักอาศัยอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นการรักษาพยาบาลนอกจากนั้นยังทำการช่วยเหลือเรื่องการส่งกลับภูมิลำเนาการส่งเคราะห์ครอบครัวการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้บริการทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดตลอด24ชั่วโมงภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์รับเรื่องราวข่าวสารให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยดำเนินการตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300เป็นศูนย์ประสานงานและบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่พักพิงหรือไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบเป็นสถานแรกรับดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทโดยเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้าขาดผู้อุปการะเด็กถูกทอดทิ้งหรือพัดหลงเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจเพศตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูไ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

0: ประพฤติตนไม่เหมาะสมเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆการจัดบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวได้แก่บริการด้านสังคมสงเคราะห์การบำบัดฟื้นฟูและปรับสภาพจิตใจการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคการอำนวยความสะดวกด้านคดีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเมินสภาพครอบครัวเตรียมความพร้อมเพื่อส่งคืนครอบครัวและชุมชนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือระยะยาวส่งเสริมงานด้านอาสาสมัครและจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนการบริการข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนการให้ข้อมูลและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.th เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
2: ถุงด้วย
3: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
4: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
1: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
5: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
3: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
1: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
7: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
8: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน

0: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: รายการประเด็นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติจ่าสาครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์ครับเราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดนะครับวันนี้จะไปคุยกับทางด้านของประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสนะครับไปดูบรรยากาศของการทำงานนะครับพูดคุยกันนะครับวันนี้เราจะร่วมคุยกับทางด้านของประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับน้อมซาลาฟีบินซาและนะครับอยู่กับเรานะสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ต้อยด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายซาลาฟีบินซาและประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสครับชื่อเล่นว่าฟีครับ
3: ครับฟีนะครับก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนก็ถือว่าเป็นล่าสุดเลยใช่ไหมคนปัจจุบันล่าสุดนะสมัยแรกเลยนะครับการทำงาน
4: ใช่
3: ครับพูดถึงสองสภาเด็กและเยาวชนนราธิวาสโครงสร้างการทำงานของสภาเด็กมีกี่แห่งครับยังไงบ้างครับ
4: โอเคครับว่าด้วยโครงสร้างของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสเลยนะครับเริ่มต้นด้วยเทศบาลและตำบลเลยนะครับเราจะมีตำบลทั้งหมด74ตำบลและ16เทศบาลครับรวมเป็น90เทศบาลตำบลนั่นเองครับแล้วก็จะมีเป็นตัวอำเภอนี้มีทั้งหมด13แห่งด้วยกันและมีอีก1จังหวัดครับผม
3: นะครับก็จะมี13อำเภอด้วยกันแล้วก็คือกว่าที่จะมาเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดได้เนี่ยคือต้องเป็นประธานอำเภอใช่ไหมคณะบริหารอำเภอนะแล้วก
4: ็ได้ลงมา
3: แต่เจ้าตำบลก่อนนะตำบลอำเภอแล้วก็มาจังหวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องฟีนะฟีนะครับก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนในส่วนของจังหวัดนราธิวาสครับถ้าพูดถึงการทำงานตอนนี้ทำงานมากี่เดือนละ
4: เพิ่ง9เดือนเสร็จครับ
3: 9เดือนเสร็จนี่คือที่รับตำแหน่งเป็นประธานสภาใช่ไหมของจังหวัด
4: ใช่ครับวาระแรกเลยครับ
3: ครับแล้วอำเภออะไรครับ
4: เข้ามาเป็นประธานอำเภอก่อนครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นจังหวัดเลยครับเป็นอำเภอ1สัปดาห์ครับ
3: เอาเลยอ๋อแสดงว่าก็คือป้ายแดงเลยเหมือนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
4: ใช่อ
3: ันนี้ก็เหมือนมาบริหารใหม่9เดือนกับการทำงานที่ผ่านมาก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องของงานสภาเด็กและเยาวชนนราธิวาสทำไมถึงมาสมัครเป็นประธานสภาอำเภอแล้วก็มาถึงตำบลมาถึงจังหวัดได้ครับทำไมถึงมาทำงานนี
4: ่ก่อนอื่นเลยว่าด้วยที่เราชอบทำงานจิตอาสาอยู่แล้วครับด้วยความที่เราเป็นเด็กกิจกรรมรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่แล้วด้วยความที่อยากไต่เต้าขึ้นตัวเองขึ้นมาก็อยากให้มีผลงานต่างๆแล้วก็อยากทำงานเพื่อชุมชนครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คืออยากทำเพื่อสังคมครับแล้วก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วยครับ
3: แสดงว่าก่อนที่จะมาอยู่ในสภาเด็กและเยาวชนแสดงต้องมีกิจกรรมอยู่แล้วใช่ไหมทำกิจกรรมอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
3: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
4: เกี่ยวกับจิตอาสาต่างๆครับอย่างเช่นการลงพื้นที่ครับการทำความสะอาดต่างๆอย่างเช่นมัสยิดหรือว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเราก็พร้อมไปลุยหรือว่า
3: ครับก็เป็นเยาวชนจิตอาสาอยู่แล้วใช่ไหมในท้องถิ่น
4: ใช่
3: แล้วเป็นสภานักเรียนด้วยไหมที่นู่นสภานักเรียนอ๋อเอาไม่ได้ทำโอ้คือไม่ได้ทำสภานักเรียนเลยแต่ว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาของชุมชนที่เองทำอยู่แล้วแล้วก็มีเวทีเวทีสภาเด็กก็มาสมัครนะก็ถือว่าเป็นเด็กจิตอาสาคนหนึ่งที่มาทำงานสภาเด็กและเยาวชนแน่นอนครับ
4: ตอนนี้
3: เรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้
4: เพิ่งจบจากโรงเรียนดารุณฟุตก่อนครับแล้วก็กำลังต่อที่มหาวิทยาลัยครับ
3: ครับแต่ก็เข้าสู่รั้ววิทยาลัยละมหาวิทยาลัยแล้วนะครับปีหนึ่งนะใช่ไหมปีนี
4: ้ใช่คร
3: ับคณะอะไรครับ
4: น้องปีหนึ่ง
3: เรียนคณะ
4: ครูประถมศึกษาครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3: สวนสุนันทาอ๋อเป็นครูด้วยนะมาเรียนสายทางครูนะครับ นี่ก็คืออย่างน้อยเรารู้จักประธานสภาละมาสายจากเป็นเด็กกิจกรรมชุมชนเลยแท้เลยอ่ะไม่ผ่านโรงเรียนนะอาสาในการทำงานช่วยเหลือชาวบ้านและก็สังคมแล้วก็เข้ามาสู่นะครับเป็นประธานสภาคือตำบลและอำเภอนะแล้วก็มาจังหวัดตอนนี้ก็เป็นประธานสภาเด็กชนจังหวัดนราธิวาสอันนี้มีโอกาสได้คุยกับน้องน้อยไหมถ้าพูดถึงปัญหาของเด็กและเยาวชน3อันดับปัญหาของเยาวชนคนรุ่นใหม่นราธิวาสน่ะปัญหาของเด็กนะ3อันดับเนี่ยนราเด็กและธรรมชาติเนี่ยปัญหาอะไรบ้างครับ
4: ถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาของจังหวัดนราธิวาสถือว่ามีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าคัดดิสคัทมาเหลือแต่ประเด็นที่สำคัญขึ้นมาเนี่ยผมขอเลือกเป็นปัญหาความรุนแรงก่อนเลยครับเป็นปัญหาแรกครับแล้วก็ส่วนปัญหาที่2คือปัญหาการศึกษาครับส่วนปัญหาที่3ก็คือยาเสพติดครับผม
3: ความรุนแรงนะแล้วก็การศึกษาและยาเสพติดนะนี่คืออันดับ1นั้น3อันดับเลยของจังหวัดนะของเยาวชนที่เกิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและในฐานะที่เราเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนแน่นอนครับบทบาทสำคัญที่จะต้องมาขับเคลื่อนเนาะอันนี้พูดถึง3ปัญหานี้นะในฐานะประธานสภาและคณะบริหารสภาจังหวัดเรามีแนวทางที่จะมาลดเหล่านี้ได้ยังไงปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับ
4: คือว่าหนึ่งแล้วเราให้ในเวลาที่เราทำโครงการต่างๆเนี่ยเราจะมีการให้แนวทางน้องๆเมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นมาว่าน้องสามารถติดต่อไปที่เบอร์ไหนได้บ้างอย่างเช่นกรมพม1300อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นนโยบายไปสู่เวทีของประเทศไทยครับอย่างเช่นสมัชชารอบที่ปีที่แล้วครับผมก็ได้เข้าร่วมสมัชชาด้วยแล้วก็ได้นำประเด็นของความรุนแรงเข้าไปสร้างนโยบายเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่ในภาครัฐไปอีกขั้นครับ
3: ครับอันนี้ก็ทำมาแล้วนะความรุนแรงที่พูดถึงนี้มันเป็นประเด็นไหนบ้างครับ
4: ความรุนแรงที่เกิดมันหลายๆอย่างอย่างเช่นใช่ครับมีเหตุต่างๆที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับมันก็เลยขาดพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กที่อยากมาเรียนรู้หรือว่ามาศึกษาให้กับภาครัฐเด็กก็เลยไม่มีการศึกษาครับใช่ครับแล้วก็คนในจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยขาดคือจะพูดภาษาไทยไม่สมกับคุณวุฒิเมื่อเขาพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าเกิดอยู่ในประเทศไทยหนึ่งละเขาขาดโอกาสกำแพงด้านภาษาใช่ครับก็เลยค่าครองชีพอะไรต่างๆก็อาจจะเข้าถึงโอกาสได้ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็เลยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นต่อก็คือเด็กและเยาวชนครับก็ผมมองว่าเป็นแกนนำที่จะนำพาเป็นอนาคตของชาตินั่นเองครับ
3: ก็คือทั้งปัญหาทั้ง3อย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้โดยกระบวนการคือผ่านกิจกรรมและโครงการที่สภาเด็กและเยาวชนทำงานร่วมกับทางหน่วยงานและก็เป็นกระบอกเสียงนะของสภาเด็กเนาะเสียงจากเด็กและเยาวชนไปยังเวทีระดับภูมิภาคและเวทีระดับชาติเนาะนั่นคือสภาเด็กและเยาวชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเองเนี่ยย้ำเสมอนะครับว่าเราคุยกับน้องๆทุกคนน้องๆเหล่านี้คือทำหน้าที่ตามกฎหมายนะทำหน้าที่กรรมเพราะมีกฎหมายของสภาเด็กและเยาวชนดังนั้นเนี่ยเวทีต่างๆเหล่านี้ครับอย่างที่น้องฟรีนะครับได้ทำตรงเนี้ยเอาเสียงจากเด็กนะนราธิวาสผ่านกลไกตามกฎหมายคือสภาเด็กและเยาวชนสะท้อนไปยังหน่วยงานแล้วก็เราจะมีโอกาสใช่ไหมได้เจอรัฐมนตรีเจอนายกรัฐมนตรีแล้วตรงนี้นะ9เดือนนะกับการทำงานนะครับถ้าพูดถึงผลงาน9เดือนที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง9เดือนนี้เอาแบบไฮไลท์เลยและภูมิใจที่สุดเลยครับครับ
4: ภูมิใจที่สุดเลยคือผมมีโอกาสที่จะร่วมงานกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครับได้จัดกิจกรรมร้อยเรียงอัตลักษณ์ชายแดนอะไรนะครับพระหัวธรรมร้อยเรียงอัตลักษณ์ชายแดนใต้ครับแล้วก็เป็นการลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมเด็ก3จังหวัดชายแดนใต้มาร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อจังหวัดนราธิวาสครับถือว่าเป็นอีกโครงการนึงที่ผมประทับใจที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้แค่ทำในส่วนของจังหวัดอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะcover กับตัวประเทศแล้วก็มารวมตัวของเด็ก3จังหวัดมาที่บ้านเราครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผมประทับใจที่สุดเลยครับ
3: ใช่ครับก็เป็นการไม่ใช่ทำงานเพียงแค่ในจังหวัดเรานะแต่ทำงานเชื่อมโยงกับระดับประเทศแล้วก็มี3จังหวัดเป็นงานใหญ่เลยนะ
4: ใช่ครับ
3: อันนี้เพิ่งรับตำแหน่งคือที่ผ่านมา9เดือนเนี่ยอันนี้ทำกี่โครงการแล้ว
4: เกิน10โครงการไปแล้วครับแต่ว่า
3: เกิน10โครงการครับ
4: แต่ว่าโครงการที่น่าประทับใจก็มีอยู่ 2-3 โครงการที่ว่าเคยผ่านมาแล้วอย่างเช่นหนึ่งแรกโครงการพระวรธรรมที่เขาพูดกับประเทศไทยไปนะครับแล้วก็ส่วนอีกโครงการนึงก็คือสภาเด็กไม่อยู่นิ่งทำในสิ่งที่ทำได้ครับก็คือเราจะรวมตัวแกนนำสภาเด็กเนี่ยที่พร้อมจะช่วยเหลือเด็กเล่ห์วัชนในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นผมมองเห็นเด็กหนึ่งและเด็กในจังหวัดนราธิวาสบางคนแม่หนึ่งคนเนี่ยมีลูก 5-6 คนครับแล้วเมื่อมีลูกเกินที่จำนวนตัวเองจะรับไหวเนี่ยก็เกิดแบบว่าการไม่ดูแลการไม่เข้าถึงเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นมาผมสงสารเด็กมากๆเลยที่แบบว่าเขาไม่สามารถที่จะอพยพในพื้นที่บ้านของเขาเพื่อจะไปที่ศูนย์พักพิงได้ครับผมเลยคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงเพราะผมรู้สึกว่าเห็นเด็กเหล่านี้ที่น่าสงสารไม่ได้ครับแล้วก็เมื่อผมก็ได้ไปช่วยเหลือหรือว่าทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยให้เด็กๆเนี่ยให้ได้ใครเครียดบ้างอะไรบ้างครับในสถานที่ศูนย์พักพิงครับแล้วก็เราเนี่ยไม่ได้ทำแค่แจกขนมหรือว่าจัดกิจกรรมให้เด็กอย่างเดียวเราทั้งแพ็คถุงยางชีพให้กับพลเมืองที่เกิดความเดือดร้อนในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยและยังแพ็คถุงกระสอบทรายครับที่เอาไว้กั้นน้ำด้วยครับคือช่วงนั้นคือทำไว้หลายอย่างมากครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมประทับใจสุดๆเลยครับ
3: นะก็เป็นการที่สมร่วมนะเยาวชนไม่ใช่เพียงแค่ฟรีคนเดียวนะก็คือทุกคนนะที่เป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นทำงานของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมกันทำช่วยกันนะนี่คือเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้น้ำมายังฝนมายัง
4: ช่วงนี้คือน้ำแทบจะไม่เหลือเลยครับใช่ครับผมเห็นหลายๆพื้นที่ก็แต่ว่าเห็นทางอบต.ได้วางแท่นน้ำเอาไว้แล้วเผื่อแบบช่วยเหลือคนในพื้นที่ได้บ้างใช่ครับ
3: แต่ช่วงนี้ยังปลอดภัยยังดีแต่ทางเหนือ
4: กับ
3: ทางเหนือกับทางอีสานนี่ตกเริ่มตกละแล้วก็ภาคกลางมาละครับก็อันนี้ก็คือทางสภาเด็กเองเนี่ยก็เตรียมรับมือละในส่วนนี้ก็คือก็เป็นโครงการ9เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าทำงานเยอะนะนะ10โครงการนะมีโครงการที่กำลังทำอยู่ขณะนี้และยังไม่จบมีโครงการไหนบ้างครับที่กำลังทำอยู่ขณะนี้
4: มีทั้งหมด4โครงการเชิงประเด็นครับ
3: ครับ
4: ใช่ครับเป็นโครงการยาเสพติดซึ่งยาเสพติดเราทำมาทุกปีอยู่แล้วใช่ครับยาเสพติดแล้วก็การตั้งครรภ์ก่อนวัยแล้วก็การขับขี่ปลอดภัยและภายออนไลน์ครับใช่ครับ
3: นี่กำลังทำกันอยู่นะครับตรงส่วนนี้
4: ใช่ครับเร็วๆนี้ครับอันนี้สปอยล์นิดนึงครับผม
3: อันนี้ก็คือถ้าน้องๆที่ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็เรามีสถานีวิทยุในเครือข่ายของอวชทนะรับสัญญาณรายการทั้งของ3จังหวัดภาคใต้ด้วยนะนำทั้งรายการสดแล้วก็รีลันนะครับถ้าน้องๆในพื้นที่นราธิวาสสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำงานกับทางสภาเด็กเยาวชนเองมีช่องทางไหนบ้างครับ
4: ก็สามารถติดต่อไปทาง Facebook สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสได้เลยครับหรือจะเป็นทาง Instagram ครับ cyc.ntw ครับเป็นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็ก Gen Z ที่เขาชอบใช้งานกันแล้วก็เลยขยายโอกาสในการที่จะสร้างสื่อในการที่จะปล่อยออกไปให้คนได้รับรู้มากขึ้นครับใช่ครับ
3: ครับนะก็สามารถที่จะเข้าได้ทุกช่องทางเลยง่ายๆนะน้องๆเสิร์ชหาสภาเด็กและเยาวชนนราธิวาสยังไงก็เดี๋ยวก็มาทุกแพลตฟอร์มเลยมาทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถเข้าไปคุยได้อยากจะพัฒนาด้านไหนถ้ามองวันนี้ซึ่งทำงาน9เดือนว่ามีวาระกี่ปีครับสภาเด็กประธานสภา
4: 2ปีไ
3: หมงาน2ปีก็เหลือปีกว่าจากนี้ไปทิศทางในฐานะที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนคนใหม่นะมีโครงการไหนที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นรัฐบาลก็บิ๊กโปรเจกต์ใช่ไหมอันนี้โครงการที่อยากจะทำและคิดว่าจะทำในสมัยเรา
4: ที่คิดว่าอยากจะทำเนี่ยซึ่งมันได้ทำไปแล้วครับก็คือว่าอยากให้คนภายนอกพื้นที่เนี่ยมอง3จังหวัดบ้านเราในมุมมองที่ดีขึ้นครับก็คือไม่อยากให้มองในด้านอคติหรือว่ามันมีข่าวอะไรออกไปที่ไม่ดีไม่ร้ายออกไปแต่ว่าอยากให้สะท้อนถึงพื้นที่จริงๆว่าคนในพื้นที่จริงๆอาจจะไม่ได้เหมือนข่าวที่ออกไปนั่นเองครับซึ่งเราได้โคเวอร์กับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยแล้วก็สามารถสร้างสื่อตรงนี้ไว้แล้วและมีผู้ที่เข้าถึงยอดสื่อที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยประมาณ 2.9 ล้านวิวเลยครับ ใช่ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผมประทับใจจริงๆครับกับโครงการครั้งนี้ครับใช่ครับแล้วก็ผมก็จะพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราให้มากขึ้นกว่านี้ครับอันนี้เป็นแนวทางที่ผมคิดแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็อยากสร้างสิ่งที่มันเป็นบ้าวัฒนธรรมขึ้นมาครับผมไม่ได้อยากมีมุมมองว่าอยากให้คนมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่อยากให้อยู่ร่วมกันกับศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ให้อยู่ด้วยกันด้วยสันติสุขและไม่มีไม่ดีไม่ร้ายต่อกันครับใช่ครับ
3: ครับนะไม่มีความรุนแรงต่อกันนะอย่างน้อยอยู่ด้วยกันแบบพระหูนะพระหูนะพระหูด้วยกันนะพระหูวัฒนธรรมด้วยกันในส่วนนี้นะครับก็นี่คือเสียงจากเด็ก3จังหวัดภาคใต้ซึ่งแน่นอนครับใครที่อยู่แบบไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดก็จะมองว่ามีความรุนแรงเนาะไม่ปลอดภัยอันนี้เสียงจริงตัวจริงจากพื้นที่นั่นคือยืนยันว่าปลอดภัยดีใช่มั้ยไปเที่ยวได้เนาะอย่างนราธิวาสเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวแบบจุดเด่นๆถ้าไปแล้วต้องไปอ่ะถ้าคือถ้าไม่ไปหรือว่ามาไม่ถึงมีที่ไหนบ้างครับไฮไลท์
4: ต้องมาที่ป่าฮาราบาลาเลยครับ
3: มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไง
4: เป็นป่าอเมซอนแห่งเอเชียนั่นเองครับม
3: ี
4: ใช่มีธรรมชาติมากมายแล้วก็มีนกเงือกด้วยครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับ
3: ต้องมาที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสภาเด็กแต่ละจังหวัดเองบอกว่าเอาว่าฟังรายการเดี๋ยวจัดทริปไปเที่ยวได้ไหมทางสภาเด็กราชวัฒน์เป็นเจ้าภาพรับนะนะครับ
4: ทางพื้นที่นี้พร้อมที่จะยินดีต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับผม
3: นะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับตรงส่วนนี้ก็นี่คือบทบาทหนึ่งนะครับของสภาเด็กเยาวชนที่เรามีทุกจังหวัดนะวันนี้เราคุยกับทางนราธิวาสคราวนี้เราจะเห็นสโลแกนนะบอกว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเนี่ยอันนี้คำถามนี้พี่ต้อยถามทุกจังหวัดนะจริงไหมจริงไหมกับสโลแกนนี้ได้ทำจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสโลแกนต้องถามเด็กตัวจริงก่อนเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนจริงไหมที่ผ่านมา
4: ผมให้ 70% ครับ
3: หา 70%
4: ใช่ครับ
3: ครับในการทำงานทำไม70หายไปไหน30
4: เพราะว่าเราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้วยบางความคิดเห็นอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของเจ้าหน้าที่เราก็เลยต้องพูดคุยกันให้แบบว่าทำงานด้วยกันได้ครับก็เลยแบบว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนอาจจะไม่ได้เต็ม 100% ขนาดนั้นใช่ครับเราก็ต้องทำงานด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ครับ
3: ครับนะก็อย่างน้อยเนี่ยเด็กได้คิดนะแล้วก็เสนอไปแล้วก็ทำงานร่วมกันได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนมองเรียกว่าตอนนี้ปัญหาของน้องๆในพื้นที่จังหวัดนะอย่างที่ปัญหาใน3ปัญหาหลักๆนะคิดว่าจะต้องมีหน่วยงานหรือผู้ใหญ่ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง3ประเด็นนะประเด็นเรื่องของยาเสพติดใช่มั้ยการศึกษาความรุนแรงความรุนแรงการศึกษาแล้วก็ยาเสพติดอันนี้คิดว่าจะต้องมีหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยการทำงานในครั้งนี้กับในราชวัฒน์ด้วยครับ
4: ผมคิดว่าอยากให้มีด้านการศึกษาให้มันมากขึ้นกว่านี้ครับก็คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เราอยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับก็คือว่าอยากให้แก้ไขในส่วนของการศึกษานอกระบบครับก็คือว่าเด็กใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเขาจะมีการสถาบันปอนเนาะครับซึ่งเมื่อมีการแบ่งแยกการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้เกิดเด็กเนี่ยเกิดคิดว่าเราจะเรียนเพื่ออาวุธหรือว่าเราจะเรียนเพื่อหลักธรรมศาสนาเพราะว่าเด็กคนในพื้นที่เนี่ยหนึ่งละเขาศาสนากับชีวิตเนี่ยเขาต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับผมก็เลยอยากให้บูรณะกกศนนะครับการศึกษานอกระบบให้แทรกซึมในด้านของรายวิชาศาสนาเข้าไปด้วยเพื่อเป็นอิมแพคแรงกระตุ้นให้กับเด็กเล็กว่าชนในพื้นที่เด็กนอกระบบทั้งหลายที่ยังไม่มีการศึกษาให้เข้ามาเรียนรู้ได้ให้เข้ามาแบบมีมาตรฐานการด้านวิชาการให้ทัดเทียมทั่วกันในประเทศไทยครับใช่ครับแล้วก็ยังสามารถเรียนรู้ทั้งด้านรายวิชาศาสนาแล้วก็รายวิชาสามัญด้วยครับใช่ครับผมเชื่อว่าถ้าสามารถที่จะนำศาสนาเข้าสู่การศึกษาเขาเรียกว่าการบูรณะหลักสูตร ให้ตรงกับบริบทพื้นที่นั่นเองครับใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมเสนอไปครับ
3: ครับก็ในการศึกษาเนาะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้มีกองทุนสมรรถภาพทางการศึกษาอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเชื่อมโยงได้นะครับว่าตอนนี้เหมือนกับที่พี่ต้อยมีโอกาสได้คุยกับทางกองทุนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้น้องๆเองสามารถที่จะเรียนแบบนอกระบบและเรียนแล้วก็ให้สอดคล้องกับบริบทของวิถีชีวิตได้นะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางอาจจะต้องลองไปเชื่อมกับทางกองทุนสมรรถภาพการศึกษาอันนี้นะก็จะเป็นการเสนอผ่านทางเวทีสภาเด็กได้นะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ประเด็นการศึกษาละประเด็นเรื่องของความรุนแรงอันนี้ในมุมมองมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงในมุมมองของเด็กและเยาวชน
4: ว่าด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้น
3: ใน
4: ตัวจังหวัดของนราธิวาสครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือด้วยความเสถียรภาพทางการเมืองที่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งเมื่อเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นคนในพื้นที่เลยอาจจะมีการขาดความไว้วางใจให้กับฝั่งของรัฐบาลซึ่งอาจจะเกิดการคิดในแง่ลบหรือว่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีครับผมก็เลยอยากให้มีความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยให้มันสงบลงสักทีครับอย่างเช่นเคสล่าสุดที่เกิดขึ้นกับท่านส.ส.เองใช่ครับก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นด้วยที่สิ่งที่มันก่อเหตุด้วยการใช้รถของรัฐบาลซึ่งเป็นของปอรมน.อะไรแบบนี้ครับมันก็เลยมีความสงสัยทำให้เกิดความคิดของคนในพื้นที่ที่ไม่มีความไว้วางใจและไม่มีความเชื่อใจต่อภาครัฐขนาดนั้นใช่ครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เยาวชนในพื้นที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปศึกษาหรือว่าเรียนรู้กับภาครัฐด้วยใช่ผมก็เลยอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถพูดถึงปัญหาในพื้นที่ว่าเขาประสบกับอะไรอยู่เขาต้องการอะไรเผื่อเราสามารถที่จะพูดคุยกับภาครัฐเพื่อสร้างนโยบายและต่อยอดไปอีกในอนาคตประมาณนั้นครับ
3: นะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยนะพื้นที่ปลอดภัยนะให้เด็กและเยาวชนและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยกับชุมชนตรงนี้มันต้องมีสเปซตรงนี้พื้นที่นะครับโดยสภาเด็กและเยาวชนเองนะคือน้องฟีนะครับคือประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสเองเนี่ยเสนอว่ามันควรมีพื้นที่ปลอดภัยจริงๆที่ทุกคนเข้ามาใช้ร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไม่ใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่เสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ เรื่องของยาเสพติดแล้วครับ
4: ในส่วนของยาเสพติดเนี่ยอยากให้ทุกๆโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะสอนหรือว่าให้รู้เท่าทันภัยของอันตรายยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากให้ในส่วนของเราคิดว่าการที่สภาเด็กไปลงพื้นที่เข้าใจว่ามันสามารถช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามันผมมองว่าการสถานที่ที่เขาศึกษาเนี่ยสามารถสอนเขาได้มากกว่านี้ครับแล้วก็เข้าถึงเด็กได้ถึงจริงๆครับใช่ครับก็เลยอยากให้ทางโรงเรียนมีนโยบายหรือว่าอะไรเกี่ยวกับยาเสพติดให้สอดคล้องกับในโรงเรียนนั้นๆด้วยครับใช่ครับ
3: นะครับแล้วก็เป็นนะแนวทางอันนึงนะที่เราจะสามารถที่จะช่วยกันอย่างน้อยเนี่ยทางเด็กและเยาวชนก็เริ่มละนะก็เห็นละว่าอยากแก้ปัญหาร่วมกันนะสามปัญหาหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะจริงแล้วมีหลายปัญหามากอย่างน้อยเนี่ยเมื่อต้นเราคุยกันสามปัญหานี้จะผ่านกลไกของสภาเด็กและเยาวชนได้นะครับตรงส่วนนี้นะ
4: คร
3: ับ ก็สุดท้ายนี้นะครับมีในฐานะที่เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสฝากเสียงเด็กจากราชวาส่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเร่งด่วนที่จะแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนนโยบายอะไรบ้างครับเชิญครับ
4: เป็นไปได้ไหมที่ว่าสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับในเมื่อ เรามาเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วเนาะก็เด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เข้าถึงในด้านของเว็บไซต์มากขึ้นหรืออินเทอร์เน็ตมากขึ้นผมก็เลยมองว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับคือคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าทำเนียบหรือว่าผลงานกิจกรรมต่างๆแบบเรียลไทม์ได้เลยครับผมก็เลยมองว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่มันควรที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆครับใช่ครับ
3: ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมไม่มีเว็บไซต์ของสภาเด็ก
4: มันมีแต่ว่าอยู่ภายใต้กระทรวงของพม.ครับซึ่งมันไม่ได้แยกตัวออกจากของสภาเด็กโดยตรงครับ
3: อ๋อมันก็คือสามารถจริงๆน่าจะทำได้นะ อันนี้ก็เดี๋ยวเราคงน่าจะเห็นเราคงจะเห็นในอนาคตเร็วนี้นะครับน่าจะได้นะอันที่หนึ่งอันที่อาจจะตอบครับที่ฝากแข็งนโยบายด้านเด็กและเยาวชนใช่ครับ
4: ครับ
3: มีครับเติมไหมฝากแข็งนายกนโยบายด้านเด็กและเยาวชน
4: มีประเด็นของการศึกษาที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ครับ
3: โอเคนะครับนะก็ครบถ้วนนะตรงส่วนนี้นะครับในส่วนของเรื่องของการศึกษานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องฟี่นะครับซาราฟีบินสาและนะครับเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสนะที่ร่วมพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสได้เดี๋ยวว่ามีโอกาสไปนราธิวาสจะต้องไปให้ได้นะอเมซอนใช่ไหมพื้นที่ที่นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปสัญจรนะก็สักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสรายการเรื่องเด็กประเด็นเด็กสัญจรไปนราธิวาสนะไปเจอกับน้องๆ นะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับประธานสภาเยาวชนจังหวัดนราธิวาสร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับ
4: ครับ
5: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงซอฟรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
0: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีเด็กและสำนักข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมผู้ประกาศข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติเด็กอายุ7ปีถึง15ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์สถานีเด็ก .com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กสถานีเด็กสเตชันจบข่าวเด็กหญิงปุญญวีเตชะโชติวิเศษอ่าน
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
2: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อน
6: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
7: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนัก 14-18 พฤษภาคม 2569 เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่14-18พฤษภาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหาร ารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานความร่วมมือช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
16: Tab to Read
15: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
16: Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
18: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
19: ตอนหนูจนหนูก็มีสิทธิ์รักษาพยาบาลนะ
20: โอ๊ยแม่คะหนูปวดท้องหนูจะเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าคะ
21: อดทนหน่อยนะเดี๋ยวแม่ซื้อยาแก้ปวดให้กินนะลูก
20: หนูก็กินยาไปหลายเม็ดแล้วนะคะแล้วไปหาคุณหมอให้ช่วยรักษาไม่ได้เหรอ
21: ไม่ได้เราไปโรงพยาบาลไม่ได้หรอกเราไม่มีเงิน
22: ไปได้สิคะตามกฎหมายแล้วคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้พิการผู้สูงวัยล้วนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าหากว่าเป็นเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ทั้งของรัฐบาลและเอกชนเลยค่ะฉะนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรีบไปพบหมอที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
21: จริงเหรอไปลูกเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอนะ
18: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
7: ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการWeekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเสาร์นี้หยิบเอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งอ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับมารีวิวให้ฟังนะแน่นอนหนังสือบางเล่มเนี่ยอ่านแล้วผมมีข้อคิดหลายๆข้อก็อาจจะไม่ได้จบภายในตอนเดียวนะครับเล่มนี้ก็เช่นกันนะแน่ๆคือ2ตอนถึง3ตอนนะครับตอนเดียวไม่จบแน่ๆเพราะว่าได้มาถึง43ข้อคิดนะชื่อหนังสือคือThe Wealth Architect เขียนโดยคุณแอนนาเบลซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับคุณแอนนาเบลก็เป็นคนที่ออกมาเขียนหนังสือแล้วก็เขียนเพจที่ส่งต่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคลเนาะผมได้อ่านหนังสือทั้ง2เล่มนะที่คุณแอนนาเบลออกมาใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็นำมาสรุปเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดหรือไม่ได้เป็นก็ตามนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับความมั่งคั่งเนี่ยไม่ได้อยู่กับว่าเรามีเงินเท่าไหร่ครับแต่ขึ้นอยู่กับเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เรามีข้อนี้ผมมาตกผลึกว่าจริงๆความมั่งคั่งเป็นความรู้สึกมากกว่าเป็นการนับจำนวนสินทรัพย์หรือพูดให้มันสุดโต่งเลยแต่จริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับสำหรับผมก็เชื่อแบบนี้คือคุณมีเงิน10ล้านเนี่ยคุณอาจจะไม่มั่งคั่งถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่พอเพราะว่าเพื่อนบ้านคุณมี20ล้านเพื่อนโรงเรียนคุณมี30ล้านเพื่อที่ทำงานคุณมี40ล้านอย่างเงี้ยคุณจะไม่รู้สึกถึงความมั่งคั่งเลยในขณะที่อีกคนนึงอาจจะมีเงินแค่ล้านเดียวแต่เขารู้สึกเพียงพอเขาแฮปปี้กับเงินที่เขามีเขารู้สึกเต็มอิ่มกับสิ่งที่เขามีอยู่ปัจจุบันเพราะนั้นคำว่ามั่งคั่งในมุมของคนทั่วไปอาจจะนับจำนวนเงิน40มั่งคั่งกว่า30 30มั่งคั่งกว่า20แต่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้และตัวผมด้วยเนี่ยผมคิดว่าความมั่งคั่งคือความรู้สึกแล้วยิ่งเรารู้สึกพอได้เร็วเท่าไหร่เรายิ่งมั่งคั่งได้เร็วเท่านั้นข้อ2ครับก็เป็นการนิยามความมั่งคั่งที่ชัดเจนคนที่มั่งคั่งคือคนที่หลับสบายคุณมีเงิน40ล้านแต่คุณนอนไม่หลับเลยคุณอาจจะด้วยความรู้สึกอิจฉาคนอื่นที่เขามี100ล้านคุณนอนไม่หลับเลยเพราะเงินอันนี้มันมีความเสี่ยงมากๆคุณจะพรุ่งนี้มันอาจจะเหลือ0บาทก็ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ในบัญชีคุณอาจจะมี40ล้าน50ล้านคุณยังไม่ใช่คนมั่งคั่งเพราะคุณไม่หลับนอนไม่หลับนะหลับไม่สบายอ่ะข้อ3ความมั่งคั่งคือการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกความกลัวครอบคลุมถ้าทุกวันต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณยังรู้สึกกลัวเข้ามาควบคุมคุณตลอดเวลาฉันต้องทำงานหนักขึ้นแค่นี้ไม่พอหรอกฉันจะต้องมีรถคันใหม่ฉันจะต้องมีบ้านแบบคฤหาสน์ฉันจึงต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆความกลัวมาตลอดเวลาถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ในนิยามนี้คุณยังไม่มั่งคั่งข้อ4ครับลองคิดว่าถ้าเราอายุ80นะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอายุยืนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วลองมองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะเสียใจเรื่องใดมากที่สุดอันนี้แอสซูมว่าคนฟังน้องบรอนสอรี่ส่วนใหญ่อายุไม่ถึง80นะครับแต่ผมเคยมีคนฟังอายุ80กว่าก็มีนะแต่เป็นว่าส่วนใหญ่ไม่ถึงลองคิดว่าตอนคุณแก่ๆเนี่ยแล้วคุณย้อนกลับมาในเวลาที่คุณอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณอายุ20 30 40ถ้าคุณ80คุณย้อนกลับมาเนี่ยคุณจะรู้สึกเสียดายเสียใจเรื่องใดมากสุดการคิดแบบนี้ดีอย่างไรมันทำให้เราได้ลงมือทำเรื่องนั้นไงเช่นถ้า80ย้อนกลับมาเราคงคิดว่าตอนอายุ30เราน่าจะใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้นนะแล้วตอนนี้คุณอายุ30แปลว่าอะไรครับคุณมีโอกาสนั้นครับนึกภาพออกไหมคุณมีโอกาสนั้นแปลว่าคุณก็ใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากขึ้นเลยตอนนี้เลยอย่าไปปล่อยเวลาจนถึง80แล้วมานั่งเสียดายถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณตอนนี้คุณอายุ20ลองจินตนาการเมื่อคุณ80คุณย้อนกลับมาคุณจะเสียใจอะไรมากที่สุดเช่นเขาอาจจะตอบตัวเองนะแต่ละคนคำตอบไม่เหมือนกันโอ้ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเราน่าจะให้เวลากับเพื่อนมากกว่านี้คุณก็ให้เวลามากขึ้นตอนอยู่มหาวิทยาลัยเราน่าจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้คุณก็ตั้งใจเรียนขึ้นแค่นั้นเองแล้วมันเหมือน คุณได้พรย้อนเวลากลับมาแต่จริงๆไม่ได้ย้อนนะคุณอยู่นะเวลานั้นอยู่แล้วผมก็จะถามตัวเองนะว่าถ้าตอน80ผมย้อนเวลากลับมาตอนอายุ50กว่าเนี่ยผมจะเสียดายอะไรหรือเปล่าถ้ามีผมจะรีบทำข้อ5ครับเรามักแต่เอาแต่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเราในอนาคตโดยลืมไปว่าตัวเราในปัจจุบันก็คือชีวิตจริงเหมือนกันผมไม่ได้ต่อต้านและหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้ต่อต้านกับการเก็บเงินเพื่ออนาคตสำนวนไทยหลายสำนวนจะพูดถึงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานช้าๆได้พักได้งามแปลว่าเรายังต้องอดทนก่อนยังสละความสุขสบายเพื่ออนาคตวันข้างหน้าจริงเรื่องนี้จริงแต่ไม่ได้ทุกไม่ใช่ 100% แปลว่าบางอย่างการอดเปรี้ยวแล้วมันอาจจะไม่ได้สามารถกลับมากินหวานได้ตลอดเพราะมันไม่กินตอนนี้มันจะไม่ได้กินอีกเลยนึกภาพออกไหมครับเช่นยกตัวอย่างการใช้เวลากับลูกเมื่อกี้อดเปรี้ยวคือตอนนี้ฉันไม่ใช้เวลากับลูกหรอกฉันจะทำงานอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งฉันรวยถึงวันนั้นฉันจะใช้เวลากับลูกฉันเต็มที่ผมพูดไปหลายตอนแล้วว่าคุณอาจจะทำได้แล้วคุณอาจจะรวยแต่ถึงวันนั้นลูกคุณโตแล้วลูกคุณมีครอบครัวแล้วลูกคุณไม่ได้ต้องการคุณเหมือนเขาตอนอายุ5ขวบ6ขวบแล้วคนละแบบกันนะครับถ้าคุณไม่ใช้เวลากับลูกตอนอายุ5ขวบ6ขวบคุณจะไม่มีวันใช้เวลากับลูกตอน5ขวบ6ขวบได้อีกแล้วคุณจะอาจจะใช้เวลากับลูกตอนอายุลูก25ได้แต่มันจะไม่เหมือนกันก็ต้องยอมรับตรงส่วนนี้นะครับอันเนี้ยความหมายคือชีวิตปัจจุบันมันก็เป็นชีวิตเหมือนกันเพราะนั้นบางอย่างคุณอาจจะต้องเทรดออฟว่าเฮ้ยพาลูก5ขวบไปเที่ยวเถอะถึงแม้ว่ามันอาจจะการไปเที่ยวมันอาจจะไม่เหมาะกับเรื่องของการจัดการการเงินเราควรเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตใช่แต่เวลานี้มันมีแค่วันนี้วันเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวปีนี้ปีเดียวเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับข้อ6ครับพรุ่งนี้ถ้าเราได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนี่ยเราอยากจะใช้มันอย่างไรแบบที่ไม่มีอะไรให้เสียดายอีกแล้วคือภาษาอังกฤษเรียกว่า clean slate เท่ากับพรุ่งนี้คุณได้เริ่มต้นใหม่อีกอะคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนหรอลองคิดดูแล้วก็ลองใช้ชีวิตแบบนั้นดูบ้างนะครับข้อ7ให้สร้างรายได้จากสมองไม่ใช่แค่จากชั่วโมงทำงานของเราคือบางคนเนี่ยเอาชั่วโมงไปแลกจริงๆคำว่าเอาเวลาไปแลกหรือเอาชั่วโมงไปแลกเนี่ยโดยในย่าจริงๆมันคล้ายๆเอาร่างกายไปแลกเหมือนกันนะถ้าทำงานรายชั่วโมงสมมตินะผมให้สุดตรงนะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงเท่าไหร่สมมุติได้เต็มที่เลยอ่ะ400ยกตัวอย่างผมไม่แน่ใจวันตอนนี้เท่าไหร่นะคุณทำงานวันหนึ่ง10ชั่วโมงคุณก็ได้ไม่ใช่400บาทต่อชั่วโมงสิ400บาทต่อวันนะเซซะว่าหารเป็นชั่วโมงแล้วกันนะสมมุติทำงานวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเลยก็40บาทต่อชั่วโมงถามว่าวันนึงอ่ะคุณได้24ชั่วโมงเต็มที่อันนี้สุดโต่งแล้วนะคุณต้องนอนด้วยถูกมั้ยเงินคุณจะจำกัดมากถ้าคุณจะเอาชั่วโมงทำงานคุณไปแลกอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้สมองเนี่ยเราก็จะสร้างพวก passive income ได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันมาพอสมควรเหมือนกันเฮ้ยบางอย่างคุณได้เงินมาใช่คุณต้องใช้พลังไปแลกคุณทำผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยใหม่ๆคุณก็ต้องใช้แรงไปแลกคุณอาจจะต้องรับจ้างทำขนมรับจ้างถ่ายรูปรับจ้างเขียนคือคุณแล้วแต่คุณต้องเอาเวลาไปแลกใช่แต่วันนึงอ่ะถ้าคุณจะเอาเวลาไปแลกไปตลอดอ่ะคุณไม่ไหวหรอกแล้วเงินมันก็จำกัดด้วยเวลาของเราคุณอาจจะต้องสร้างรายได้จากสมองเช่นคุณเขียนเก่งๆคุณเปิดคอร์สออนไลน์สอนเขียนเลยคนจะมาเรียน1คน10คน100คน1,000คนล้านคนเนี่ยคุณไม่ได้ไปยืนสอนอยู่นี่คุณสอนที่เดียวเนี่ยยกตัวอย่างนี่คือรายได้จากสมองนะครับข้อ8ดีพอประมาณหลายๆอย่างจะดีกว่าดีสุดๆแค่อย่างเดียวเหมือนหนังสือที่ผมเพิ่งรีวิวไปไม่นานเนี้ย Suddenly Talented น่ะที่แปลว่าเราเก่งอ่ะเก่งแค่ 80% เนี่ยเก่งหลายๆเรื่องดีกว่าหนังสือของคุณทอยก็พูดถึงเรื่องนี้นะไอ้มนุษย์เป็ดอ่ะเราเคยรีวิวไปนะว่าเก่งหลายๆเรื่องดีกว่าเก่งสุดๆเรื่องเดียวเพราะว่าอะไรเก่งสุดๆเรื่องเดียวเนี่ย1คือยากมากนะสุดแค่ไหนอ่ะแล้วคุณจะสุดเบอร์ไหนอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณสุดแค่เรื่องเดียวอ่ะแคบมากนะครับโอกาสที่คุณจะได้ประโยชน์เรื่องนั้นยกเว้นคุณเป็นที่1ของโลกอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้จริงๆแต่ว่ามันลำบากโดยธรรมชาติเก่งให้มันสอดคล้องเขียนเก่งสุดๆดีครับ แต่ถ้าเกิดเขียนเก่งสัก 80% แล้วคุณทำการตลาดได้สัก 80% เนี่ยคุณประสบความสำเร็จในการเงินได้ง่ายกว่าข้อ9นะครับถามตัวเองว่าอะไรที่จะไม่เปลี่ยนในสายงานเราอะไรคือคุณค่าหลักที่เราจะสามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่องการคิดว่าอะไรไม่เปลี่ยนอะไรคือคุณค่าหลักที่เราทำได้ต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เรายืนระยะยาวได้ผมจำคำพูดนี้ได้เลยครับมีคนไปสัมภาษณ์เจฟเบซอสที่เป็นเจ้าของ amazon.com เนี่ยว่าอีก10ปีข้างหน้าอะไรจะเปลี่ยนเขาบอกเขาไม่ค่อยสนใจหรอกก็คนชอบถามแบบนี้นะอีก10ปีข้างหน้าอะไรจะเปลี่ยนไม่รู้ AI มา disruption เขาถามกลับกันอีก10ปีข้างหน้าอะไรจะไม่เปลี่ยนเอ้าถามไปทำไมเพราะอันนี้คือสิ่งที่เขาสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องเสี่ยงไงถ้าอีก10ปีข้างหน้าคุณเรื่อง AI จะเปลี่ยนไหมวะลงทุน AI ตอนนี้มันจะเร็วไปไหมอะไรเงี้ยเพราะลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ล้าสมัยแต่ Amazon บอกลูกค้าจะชอบของถูกไม่เปลี่ยนหรอกอีก10ปีลูกค้าชอบของถูกลูกค้าจะชอบความรวดเร็วไม่เปลี่ยนหรอกเพราะอีก10ปีไม่มีหรอกอยากได้ของช้าๆสั่งแล้วขออีก10วันค่อยได้ไม่มีหรอกลูกค้าอยากได้ของถูกอยากได้ของเร็วแปลว่าอะไรAmazon ลงทุนในเรื่องของการลดต้นทุนให้ของมันถูก Amazon ลงทุนในเรื่องของความรวดเร็วการลงทุนนี้ไม่มีทางผิดเพราะว่าลูกค้าอยากได้อีก10ปีอีก20ปีอีก50ปีลูกค้าก็อยากได้แบบนี้นี่คือมุมคิดนะเราไม่จำเป็นต้องทำ Amazon ครับผมถามสายงานผมอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรคือคุณค่าหลักที่เราส่งมอบไม่ได้ซึ่งเราต้องคิดนะผมว่าอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคือคนที่มาเรียนเนี่ยอยากได้ความรู้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าความรู้เป็นคุณค่าหลักอย่างเดียวเราอาจจะถูก AI แข่ง AI อาจจะให้ความรู้ได้เร็วได้ดีได้ถูกต้องกว่าผมก็ได้ผมว่าอันนึงที่เป็นคุณค่าหลักคือเราสำหรับผมเองนะเป็นอาจารย์เนี่ยนอกจากความรู้แล้วเนี่ยเราต้องทำให้เขาอยากเรียนรู้ได้ด้วยผมว่า AI อาจจะยังสู้เราตรงนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้พูดถึงอาจารย์ทุกคนด้วยนะถ้าเราแบบอ่าน AI มาสอนอ่านเทคมาสอนเนี่ยคุณไม่เป็นที่ต้องการคุณต้องมีมูลคุณค่ามากกว่า AI ทำให้คนหัวเราะยากหน่อยมองตาไม่รู้ว่าตอนนี้คนอ่านเบื่อหรือไม่เบื่อเพราะไม่มีตามองเราแต่อาจารย์มองออกเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้ว่าจุดนี้ต้องหยุดสอนแล้วก็เล่าเรื่องบางอย่างที่ดึงความสนใจได้หรือสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้อย่างเงี้ยข้อ10ครับ passion เนี่ยมักเกิดหลังจากเราลงมือทำแล้วและเห็นตัวเองเติบโตครับมันไม่มีหรอกครับหรือน้อยมากครับที่แพชชั่นมาแบบนั่งอยู่แล้วก็ปิ๊งเฮ้ยเจอแพชชั่นว่ะน้อยมากครับเพราะฉะนั้นแพชชั่นเกิดจากเราลงมือทำแล้วเราเริ่มเห็นเราเก่งขึ้นดีขึ้นผมมีแพชชั่นในเรื่องการทำพอดแคสต์ไม่ใช่ก่อนทำมาสักพักแล้วรู้สึกว่าเออพูดได้เว้ยเฮ้ยมีคนฟังเฮ้ยเราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นด้วยนะเนี่ยเราเห็นตัวเองเติบโตแพชชั่นมา11การไม่มีหนี้คือศักดิ์ศรีที่แท้จริงโดยเฉพาะนะหนี้บริโภคไม่ควรเลยหนี้บริโภคคือกู้มาเพื่อที่จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อของแพงๆโดยที่ไม่มีความจำเป็นในเรื่องนั้นอันเนี้ยศักดิ์ศรีไม่ใช่เราถือกระเป๋าแพงแต่ติดหนี้บานไม่ใช่ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีคือไม่ต้องมีกระเป๋าแต่ไม่มีหนี้เนี่ยเจ๋งสุดแล้วแน่นอนมันยังมีข้อจำกัดเช่นการกู้มาซื้อบ้านเพราะว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่อยากให้ลูกได้อยู่อันนั้นเข้าใจได้แต่นี่ที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยเนี่ยลดในรายการ Weekend Entrepreneur เราพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งกู้มาเวลาจะมาใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ในการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเพราะการกู้มามันเกิดความเสี่ยงคุณยังไม่เคยเป็นผู้ประกอบการเลยแล้วคุณไปกู้เงินมาเยอะแยะเดี๋ยวคุณติดหนี้บานเลยอย่าเพิ่งนะครับเริ่มเล็กๆก่อน12หากอยากได้อะไรเนี่ยทำไงรู้ไหมรอ2วันถ้ายังอยากอยู่ค่อยซื้อผมเคยทำเทคนิคนี้กับแต่ก่อนนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์มันมีการกระตุ้นที่ซื้อง่ายมากแล้วกระบวนการซื้อเนี่ยมันกดง่ายมากแต่ก่อนเนี่ยเวลาเดินห้างนะผมอยากได้เสื้อบอลเนี่ยเฮ้ยแบบตัวนี้สวยจังเลยไม่มีเลยตัวนี้วิธีการผมคือผมยังไม่ซื้อวันแรกที่ผมอยากได้กลับบ้านไปก่อนถ้าอยากได้จริงเนี่ยวันหลังขับกลับมาซื้อ เชื่อเหอะมันมีขายไม่ต้องกลัวหรอกถึงแม้คนขายบอกตัวสุดท้ายแล้วพี่เดี๋ยวมันไม่ขายตัวสุดท้ายในโลกหรอกเดี๋ยวมันมาขับกลับมาซื้อร้อยละ99ไม่กลับเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นพอถึงบ้านก็เลิกคิดละมีน้อยมากที่แบบอยากได้จริงๆเดี๋ยววันหลังต้องขับกลับมาน้อยยังจำไม่ได้เลยว่ามีโมเมนต์นั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ออนไลน์มันยากเพราะว่ามันอยู่กับมือถือตลอดเวลาไงคือเอ้ยไม่กดนาทีนี้ก็อีก10นาทีเดี๋ยวก็กดอะไรเงี้ยก็ตามกฎนี้ลองรอ2วันรอ2วันอย่าซื้อทันทีถึงแม้ว่าการตลาดมันจะกระตุ้นว่าซื้อวันนี้ลด20มันลดทุกวันแหละนะครับ13ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราในทำทุกวันนี้ทำให้เราขยับเข้าใกล้ชีวิตในฝันมากขึ้นหรือไม่เออเพราะนั้นเราก็ต้องมีภาพชีวิตในฝันเราก่อนเนาะว่าชีวิตในฝันของเราคืออะไรแล้วลองดูดิว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันเข้าใกล้หรือเปล่าสำหรับผมตอบเลยนะว่าเข้าใกล้อย่างพอดแคสต์เนี่ยที่ผมทำผมว่ามันทำคือจริงๆมันคือชีวิตในฝันผมแล้วด้วยเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรแล้วแค่ผมได้อ่านหนังสือชีวิตผมมีความสุขแล้วความสุขผมมากขึ้นอีกที่ผมเอาหนังสือมาเขียนแล้วก็สรุปข้อคิดแล้วก็ส่งต่อในเพจแล้วก็มาส่งต่อในพอดแคสต์โอ้โหแฮปปี้ละเพราะนั้นเข้าใกล้ชีวิตในฝันจริงๆมันเป็นชีวิตในฝันด้วยซ้ำนะครับก็เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนลองถามตัวของท่านดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเออมีคนเคยถามบอกอาจารย์เขียนเป็นข้อนี่ AI เปล่า1คือไม่เลยครับถ้าการเขียนเนี่ยผมจะไม่ใช้ AI หรอกเพราะอะไรเพราะการเขียนคือความสุขผมครับผมเหมือนคุณจะจ้างคนไปวิ่งมาราธอนแทนคุณไหมล่ะผมว่าคนส่วนใหญ่ที่ชอบวิ่งมาราธอนจะไม่ทำแบบนั้นถึงแม้ว่าคุณจะจ้างได้ก็ตามเฮ้ยแกฉันขี้เกียจวิ่งว่ะเหนื่อยแกช่วยวิ่งให้ฉันหน่อยไหมไม่เนาะก็เหมือนผมว่าผมจะไม่ได้ให้ AI มาเขียนแทนเพราะว่าไม่ใช่หญิงอะไรนะ AI อาจจะเขียนดีก็ได้นะก็เหมือนผมจ้างคนมาวิ่งมาราธอนให้ผมแทนผมอะผมคนนั้นอาจจะวิ่งเก่งกว่าผมก็ได้แต่ what's the point ใช่ไหมคือจะไปจ้างทำไมอะเหมือนกันผมรู้ว่า AI มาจะเขียนดีกว่าผมด้วยแต่จะเขียนให้ก็มันเขียนทำไมอะในเมื่อนี้มันคือความรู้สึกมันคือสิ่งที่ผมรักก็วันนี้สัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาต่อมีแนวโน้มเลยว่าจะเป็น3สัปดาห์ด้วยซ้ำนะครับชื่อหนังสือก่อนนะครับ The Wealth Architect ของคุณแอนนาเบลนะครับน่าจะมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสปต.ชูพลังเครือข่ายสื่อย้ำเหนือกว่างานคือความสัมพันธ์นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณภัตตาคารบักมุ้ยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้เลขาธิการสปต.กล่าวว่าการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคนหรือหน่วยงานเพียงลำพังแม้จะมีการผลิตผลงานหรือกิจกรรมที่ดีเพียงใดแต่หากขาดเครือข่ายพันธมิตรและสื่อมวลชนที่ช่วยขยายผลนำเสนอและสื่อสารไปยังสาธารณชนก็อาจทำให้สาระสำคัญหรือประโยชน์ของงานไม่ถูกส่งต่อได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญของการผลิตชิ้นงานคือการทำให้ข้อมูลข่าวสารกระจายต่อและถูกนำไปสื่อสารซ้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันการพบปะเครือข่ายในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าตัดสินตัดสินหมายความว่าพิจารณาพิพากษาความผิดถูกในคดีความเช่นผู้พิพากษาตัดสินคดียักยอกเงินแล้วใช้ว่าตัดสินความก็ได้เช่นผู้พิพากษาต้องตัดสินความตามพยานหลักฐานที่มีอยู่มีความหมายว่าลงความเห็นชี้ขาดเช่นในการแข่งกีฬาการประกวดความงามการประกวดวาดภาพเป็นต้นถ้าใช้ตัดสินใจมีความหมายว่าตกลงใจเช่นเขาตัดสินใจลาออกก่อนเกษียณอายุราชการคำว่าตัดสินเป็นคำซ้อนเพราะทั้งคำว่าตัดและคำว่าสินแปลอย่างเดียวกันแปลว่าตัดดังปรากฏในกฎหมายตราสามดวงกล่าวถึงการลงโทษด้วยการตัดตีนสินมือหมายความว่าตัดมือตัดเท้าคำว่าสินหมายความว่าตัดหรือฟันให้ขาดปัจจุบันคำว่าสินไม่ได้ใช้โดยลำพังในความหมายว่าตัด
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin

ตาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญครบรอบ55ปีวันคล้ายวันก่อตั้งมุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่แห่งความจริงและเป็นช่องทางสื่อสารที่ประชาชนไว้วางใจได้ในทุกวิกฤตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่14พฤษภาคม2569ซึ่งปีนี้ครบรอบ55ปีโดยนางนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายและพระอินทร์เป่าสังภายในบริเวณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองและจัดพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูอดุลอินทวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานฝ่ายคารวาสผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลา55ปีที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสวทช.เชียงใหม่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของการเป็นสื่อรัฐที่เชื่อถือได้และเป็นช่องทางสื่อสารที่พี่น้องประชาชนสามารถไว้วางใจได้ในทุกวิกฤตสวทช.เชียงใหม่จะไม่หยุดพัฒนาทั้งเทคโนโลยีการกระจายเสียงและการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เพื่อให้สมกับความไว้วางใจให้เราเป็นสถานีวิทยุที่อยู่เคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ผลิตรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลรวมถึงสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยออกอากาศผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้ง4คลื่นความถี่ได้แก่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz และเพิ่มความหลากหลายในช่องทางการรับฟังให้ผู้ฟังสามารถรับฟังวิทยุในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นด้วยการใช้หลักออนไลน์ออนแอร์และออนคลาวด์ซึ่งได้ปรับกลยุทธ์โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook LINE และ TikTok เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุ ุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนผัวขโมยเงินเมียผิดไหม
12: พ่อเปิดลิ้นชักแม่ทำไมอ่ะ
13: เปล่าจ้าพ่อหากรรไกรตัดเล็บอ่ะ
12: เหรอพักนี้ฉันว่างเงินของฉันหายบ่อยจังเลยนะพ่อใครขโมยไปกันนะ
13: เหรอพ่อว่าสงสัยแมวมันขโมยเอาไปกัดเล่นหรือเปล่าจ้าแม่จ๋าก
14: ฎหมายว่าไว้ถ้าเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนกันขโมยเงินหรือทรัพย์สินที่สองคนสามีภรรยาเป็นเจ้าของร่วมกันโดยไม่มีคนอื่นร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยถือว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษค่ะทั้งนี้จะต้องไม่มีการข่มขู่หรือใช้กำลังทำร้ายให้เกิดอันตรายสาหัสถึงแก่ความตายเพื่อเอาทรัพย์นั้นด้วยนะคะ
12: แมวตัวนี้สงสัยจะต้องจัดการลงโทษไม่ให้ข้าวสัก3วันดีไหมพ่ออ
13: ย่าเลยสงสารมันจ้าพ่อไปล้างจานก่อนนะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพหนุนรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรและเครือข่ายภาคเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นางนิตพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และนายจักรินทร์สิรินทรภูมินายอำเภอหางดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักอำเภอหางดงมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน8คันทั้งรถขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กพร้อมทั้งจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยอีกกว่า60บูธรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นเทรดที่นำสินค้าราคาถูกมาร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารถพุ่มพวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกได้ถึงครัวเรือนช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าโดยภาครัฐได้สนับสนุนการดำเนินการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้เครือข่ายรถพุ่มพวงสามารถกระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าผู้ประกอบการและเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากรถพุ่มพวงและบูธจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พบไดโนเสาร์ยักษ์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบฟอสซิลในจังหวัดชัยภูมิตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในไทยนักวิทยาศาสตร์พบไดโนเสาร์ยักษ์คอยาวสายพันธุ์ใหม่จากซากฟอสซิลที่ถูกขุดพบในประเทศไทยเมื่อราว10ปีก่อนไดโนเสาร์ชนิดนี้มีชื่อว่านาคาไททันโดยไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีน้ำหนักตัวถึง27ตันหรือเทียบเท่ากับช้างเอเชียตัวเต็มวัย9เชือกและลำตัวยาว27เมตรซึ่งยาวกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์ดิโพโคคัสโดยนาคาไททันเองก็ยังจัดอยู่ในวงเดียวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ดิโพโดคัสหรือวงซอโรพอดหรือวงที่ใช้เรียกสัตว์กินพืชคอยาวการค้นพบครั้งนี้ต่อยอดมาจากเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งมีการพบซากฟอสซิลที่พบแนวริมสระน้ำแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อเวลาผ่านไปทีมนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและไทยจึงระบุสายพันธุ์ดังกล่าวได้สำเร็จพวกเขาระบุว่าการค้นพบครั้งนี้ช่วยสร้างความกระจ่างให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในยุคโบราณเอื้อให้ไดโนเสาร์ขนาดยักษ์มีวิวัฒนาการและเติบโตขึ้นได้อย่างไรโดยไดโนเสาร์ชนิดนี้ชื่อเต็มว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสโดยคำว่านาคาอาจอ้างถึงพญานาคตามคติความเชื่อชาวบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคำว่าไททันอ้างถึงเทพเจ้าในตำนานกรีกและชัยภูมิเอนซิสหมายถึงจากชัยภูมิซึ่งเป็นจังหวัดที่ขุดพบซากฟอสซิลนี้มันมีชีวิตอยู่ราว100ถึง120ล้านปีก่อนหรือประมาณ40ล้านปีก่อนยุคของไทแรนโนไซรัสเล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ไทแรนโนไซรัสเล็กซ์ถึง2เท่าจบข่าวยอมรักไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: อ่านอะไรอยู่คะดูตั้งใจเฉียว
1: พี่กำลังอ่านจุลสารให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยู่จ้ะ
0: จุลสารมันคล้ายๆกับแผ่นพับใช่ไหมคะ
1: ก็ดูคล้ายๆกันจ้ะไม่ว่าจะเป็นจุลสารจดหมายข่าวแผ่นพับหรือว่าแผ่นปลิวต่างก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกันทั้งนั้นจ้ะแต่ว่ามีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกัน
0: แล้วมันต่างกันยังไงคะ
1: มันแตกต่างก็คือจุลสารเป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กที่ลงข่าวสารถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวและจบบริบูรณ์ภายในเล่มเดียวอาจจะเสนอความรู้ที่เป็นเรื่องๆหรือเป็นหัวข้อเฉพาะเรื่องจุลสารมักจะไม่หุ้มปกและไม่มีกำหนดการออกที่แน่นอนส่วนแผ่นพับคือแผ่นปลิวที่ให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องมีการจัดข้อมูลเป็นหัวข้อแล้วก็พับเป็นรูปเล่มมักจะใช้ในการให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ต่างๆจ้ะแผ่นปลิวคือกระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลสั้นๆเช่นแผ่นปลิวโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบนี้เป็นต้นและจดหมายข่าวคล้ายๆกับจุลสารหรือว่าแผ่นปลิวที่ลงข่าวสารมักใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานองค์กรสมาคมหรือว่าชมรมจ้ะ
0: หนูเข้าใจแล้วค่ะถึงจะเป็นสิ่งพิมพ์เหมือนกันแต่จุลสารแผ่นพับและแผ่นปลิวจะมีลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน
1: ถูกต้องแล้วจ้ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยที่อยู่ผู้สูงอายุฟื้นชุมชนดินแดงให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัย13พฤษภาคมร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพแนวราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All รองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางระมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองกคช.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากล ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ทางม้าลาย
9: ดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นพยายามจะข้ามถนนน่ากลัวรถชนจังเลย
8: ข้ามถนนแบบนี้ไม่ปลอดภัยเลยถ้าเขาเดินไปอีกหน่อยแล้วข้ามตรงทางม้าลาย
9: ไหนคะม้าลายใจดีไม่เห็นเลยสักตัว
8: ไม่ใช่ม้าลายจ้ะเขาเรียกว่าทางม้าลายเป็นทางที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนโน่นไงเห็นไหมพื้นถนนเป็นสีขาวสลับดำเหมือนสีของม้าลาย
10: งั้นเพื่อความปลอดภัยเราไปข้ามทางม้าลายเส้นนั้นกันเถอะครับ
8: เขาไม่เรียกทางม้าลายว่าเส้นหรอกดีใจเขาเรียกว่าแห่งจ้ะคำว่าแห่งเป็นลักษณะนามบอกสถานที่จ้ะเมื่อเราต้องการบอกว่าทางม้าลายมีอยู่กี่ที่เราต้องพูดว่ามีทางม้าลายกี่แห่งนอกจากทางม้าลายให้เรียกว่าแห่งแล้วยังมีอย่างอื่นเรียกแห่งเหมือนกันเช่นหอสมุด3แห่งสำนักงาน2แห่ง
11: อย่าลืมนะคะเราคนไทย

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยที่อยู่ผู้สูงอายุฟื้นชุมชนดินแดงให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัย13พฤษภาคมร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพแนวราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิด Housing for All รองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางระมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองกคช.เดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: แมวเหนียวเล่าเรื่องเดินดูจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์กันต่อนะ
11: จ้าฉันก็อยากดูอยากถ่ายรูปให้ครบทั้งเรื่องเลยแต่จะว่าไปมุมนี้ก็สวยนะมาถ่ายรูปกันดีกว่าตรงนี้ล่ะสวยอ้าว1 2อีก้าวแต้มหายไปไหนล่ะนั่นสิก้าวแต้มก้าวแต้มจ้าเหมียวทำไมมอมแมมไปหมดอย่างนี้ล่ะก้าวแต้มนั่นสิอย่างกับหนุมานคลุกฝุ่นแน่อ้าวเช็ดหน้าซิสิ
12: ก้าวแต้มไล่ตามผีเสื้อน่ะแต่จับไม่ได้ไวชะมัดเมื่อกี้สีสว่านว่าก้าวแต้มเหมือนอะไรนะ
11: หนุมานคลุกฝุ่นจ้า
12: ทำไมหนุมานถึงไปคลุกฝุ่นล่ะ
11: ว่าแล้วว่าต้องถามแต่ฉันว่าคงไม่ใช่เพราะไปไล่จับผีเสื้อแบบก้าวแต้มแน่ๆ
13: หนุมานคลุกฝุ่นเป็นสำนวนจ้าหมายความว่าเนื้อตัวสกปรกมอมแมมเรากับเอาฝุ่นทาทั้งตัวสำนวนเนี้ยมีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานฆ่ามายราบมายราผู้ครองเมืองบาดาลสะกดทัพพระรามแล้วลักพาตัวพระรามลงไปยังเมืองบาดาลหนุมานตามไปเอาตัวพระรามคืนหนุมานรบกับมายราจนเหนื่อยก็ยังไม่สามารถเอาชนะกันได้หนุมานจึงทำอุบายลวงฆ่ามายราโดยตกลงกันว่าให้เอาต้นตาล3ต้นบิดรวมกันเป็นอาวุธสำหรับตีกันผลัดกันตีคนละ3ทีมายราเป็นฝ่ายตีก่อน
11: แบบนี้หนุมานก็เสียเปรียบนะสิ
12: ฉันว่าหนุมานน่าจะมีแผนอะไรเตรียมไว้แล้วมากกว่า
13: ก้าวแต้มพูดถูกหนุมานเสกฝุ่นทาตัวทำให้อยู่ยงคงกระพันมายราบจึงไม่สามารถทำอันตรายหนุมานได้เมื่อถึงคราวของหนุมานหนุมานตีมายราบตายหนุมานคลุกฝุ่นเลยยังเป็นชื่อคาถาที่เชื่อกันว่าเมื่อเสกฝุ่นโรยตัวแล้วจะทำให้ฟันแทงไม่เข้าไงล่ะ
12: นี่ก้าวแต้มไปเสกฝุ่นโรยตัวมาบ้างจะได้อยู่ยงคงกระพัน
11: ใช่ฉันว่าจะเป็นภูมิแพ้กันหมดมากกว่านะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พรรคภูมิใจไทยเคลียร์ชัดเรื่องโครงการแลนด์บิดกระแสคัดค้านโครงการแลนด์บิดเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นท่ามกลางความกังวลจากหลายภาคส่วนทั้งประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนและทรัพยากรทางทะเลขณะเดียวกันยังมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับแนวทางเปิดให้กับต่างชาติเช่าที่ดินระยะยาวถึง99ปีรวมถึงกระแสตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการเปิดพื้นที่รองรับธุรกิจคาสิโนผิดกฎหมายในอนาคตส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะโดยย้ำว่าการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการอาศัยผลการศึกษารอบด้านโปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและลดข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นในสังคมสำหรับโครงการแลนด์บิดสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบมีกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬห์นำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจของประชาชนเป็นหลัก3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนคือ1ไม่มีการใช้สิทธิ์ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด 3. ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญขอส่งอนุสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ม ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
8: ตอนไปลามาไหว้
9: ขอประชุมนักศึกษา
10: สวัสดีจ้าทุกคนมาครบกันหรือยังเอ่ย
11: มาแล้วค่ะแตงโมสวยซ่าชมพู่สวยเซ็กซี่แกงผลไม้สุดสวยค
10: ่
11: ะ
10: ตายแล้วเด็กสมัยนี
12: ้เดี๋ยวรุ่นพี่จะมาชี้แจงเรื่องการสมัครเข้าชมรมนะครับ
13: สวัสดีครับพี่ชื่อเต้ยนะครับพี่จะมาเชิญชวนน้องๆร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราดูรายชื่อชมรมต่างๆได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักศึกษานะครับ
14: สวัสดีค่ะ
15: ป้าไปกันเถอะ
13: น้องครับพี่ว่าถ้าน้องสองคนไปลามาไหว้จะเพิ่มความน่ารักได้มากกว่านี้อีกนะครับไปลามาไหว้เป็นการแสดงกริยานอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือด้วยการไหว้ทั้งตอนเจอกันและตอนจะจากกันยังไงล่ะครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
8: ์ผมลาแล้วครับ
16: เดี๋ยวจะหาว่าไปมีลาตอนมาก็ลืมไหว้ไปทีนึงแล้วอ่ะ
13: หน่อยเด้อล้อเลียนฉันเหลือจุดตัวแสบ
17: หล่อนจุงลูกคนเล็กให้วิ่งครึ่งเดินครึ่งตามหลังแม่เศษผ้าถุงที่ห่อพันกายแกปลิวสวยลู่ตามลมชายริมคลองลูกชายของหล่อนกำลังยืนรออยู่หน้ากระท่อมที่เรียกกันว่าบ้านเขาใส่กางเกงขายาวตัดเพียงเข่ากับเสื้อยืดลายสีกระดำกระด่างชุดที่เขาใส่นี้ใครก็ไม่รู้เหวี่ยงทิ้งไว้ที่กองขยะวันหนึ่งออกไปพบและใส่มันได้หลายวันแล้วฉันรอแม่ตั้งนานลูกชายว่าพลางเอาสิ่งที่เขาแอบซ่อนไว้ข้างหลังเรกเข้าไปอวดน้องหน้ากากเสือพี่ชายพูดขณะทาบหน้ากากลงบนหน้าของน้องสาวฉันเก็บได้ตอนกลับบ้านนี้เองแม่เป็นไอ้หน้ากากเสือเขาดึงหน้ากากกลับมาชูอวดแม่โดยไม่แยแสเสียงของน้องที่ร้องจะเอาหล่อนจ้องมองหน้ากากอย่างที่เปลอะเปื้อนฝุ่นดินนั้นนิ่งอยู่ช่างเหมือนเสือจริงๆเหลือเกินหล่อนคิดในใจเสือที่แยกเขี้ยวยิงฟันส่งเสียงคำรามอยู่ในเมืองหลวงดูโหดร้ายน่ากลัวเหมือนอะไรหลายอย่างที่หล่อนพบผ่านมาแล้วหล่อนรู้สึกอยากเขี้ยงทิ้งให้มันตกไปไกลชายคาบ้านให้ไหลไปตามน้ำในคลองแล้วไม่กลับแต่อย่างดีที่หล่อนทำได้คือปลอบให้ลูกสาวเงียบส่งหน้ากากให้เอาไปถือเล่นก่อนพี่เขาให้แล้วพรุ่งนี้แม่จะทำให้ใส่ได้หล่นหันมาทางลูกชายได้เท่าไร12บาทแม่แต่ฉันซื้อบุหรี่เสีย2แหมไอ้นี่หล่นก็มือไม่จริงจังนักมองดูลูกชายสักครู่ก็หัวเราะหมดยังเอามาให้แม่ม้วนหนึ่งสิวันนี้แม่แย่ยังได้ไม่ถึง5บาทแล้วหล่อนดูหลังลูกชายความลูกสาวหายลับเข้าไปในกระท่อมวันนี้ฉันได้กับข้าวมาหลายลูกชายชี้ไปที่ถุงพลาสติกกองรวมกันอยู่กับฝาฉันคานไปตามใต้โต๊ะหลบไอ้หน้าเหี้ยมฝ้าประตูเข้าไปได้เกือบจะได้ไก่ทอดมาด้วยละแม่เขากำลังจะลุกจากโต๊ะพอดีเสือกแย่งกันเองไอ้หน้าเหี้ยมเลยหันมาเอะอะเสียดายไม่งั้นได้มากกว่านี้แม่หุงข้าวเขาสิเดี๋ยวอุ่นกับข้าวของเองก่อนแม่ว่ากระท่อมขยับไหวเพราะแรงสะเทือนจากรถที่แล่นผ่านสะพานไปอากาศเพิ่งค่ำโชยกลิ่นน้ำคล้ำของลำคลองให้เหม็นอับอบชื้นไปทั่วแสงไฟสลัวส่องลอดเข้าใต้สะพานนั้นกระทบน้ำเกิดเงางามอยู่กับความมืด กระท่อมฝาหลังกับสังกะสีเปื้อนสนิมประกอบเป็นรูปทรงง่ายๆสามเหลี่ยมหลังยืนเคียงกันดูตะคุ่มไปตามแนวของคลองเสียงคลื่นคลันจากเสียงสะเทือนเบื้องบนเมื่อรถผ่านไปมาทำให้สังกะสีกับฝาหลังขยับขยื่นและส่งเสียงเสียงรถวิ่งเสียงกดแตรและเสียงลูกหวีดเป่าไกลออกไปเป็นเสียงคุ้นเคยที่ดังได้ยินภายในบ้านใต้สะพานของหล่อนและเพื่อนบ้านหล่อนนอนตะแคงเท้าศอกไว้กับพื้นไม้เก่าเอามืออีกข้างโอบลูกคนเล็กที่หลับพับอยู่กับอกนอนฟังเสียงรถเสียงแตรและเสียงลูกหวีดค่อยเบาบางจางหายเอาเมื่อใกล้เพลาดึกนานๆครั้งสะพานจะสั่นและรู้สึกว่ากระท่อมขยับไหวแต่เสียงดนตรีกับเสียงกระทบดังกลุ้งกลิ้งจากฝั่งคลองตรงข้ามได้ยินดังทีครั้งนักเสียงดนตรีคือเพลงเสียงแก้วกระทบกันคืออาหารน้ำและเหล้าหล่อนถอนหายใจยาวพลางเหลือบตาผ่านประตูที่เปิดอ้าเอาไว้จับอยู่เบื้องฟ้าทางทิศใต้ดาวดวงหนึ่งพลายพลาวพิไลห่างไกลเกินอย่างถึงไกลเหมือนดวงดาวหล่นลำพึงสะท้อนใจและไกลเหมือนเขาที่ทอดทิ้งหล่อนเขาหมายถึงพ่อของลูกที่หล่อนมีอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งหัวนึกถึงครั้งใดหล่อนก็จะเห็นเขานั่งรถไฟมาด้วยกันกับหล่อนเมื่อครั้งนั้นเราคงไม่ทุเรศเหมือนเขาหรอกนะทำใจดีไว้เมืองหลวงคงมีอะไรๆให้เราทำมาหาได้ดีกว่าอาศัยมันอยู่ช่วยทำให้มันรวยแต่เราอยู่ได้ไปวันๆถึงตอนนี้หล่อนร้องไห้และมองไม่เห็นดวงดาวพลายแพรวพิไลห่างไกลดวงนั้นแล้วเสียงพายกระทบน้ำฝั่งละห้อยเศร้าผ่านมาทางหน้ากระท่อมในเรือลำนั้นมีผู้หญิงพายท้ายและมีผู้ชายนั่งอยู่หัวเรือกลางลำเรือมีสาวตั้งค้ำหลังคาเตี้ยมีผ้าม่านระยะย้อยลงมาตามหลังคานั้นยังไม่นอนอีกหรือนะเสียงของผู้หญิงท้ายเรือถามยังหล่อนตอบสั้นๆจังหวะที่เรือลำนั้นผ่านไปหล่อนเฝ้าดูเรือหลบแสงไฟและผายไปข้างคูตึกเงียบจนได้ยินเสียงหวีดวิวของแมลงน้ำก่อนเสียงดนตรีและเสียงแก้วกระทบกลุ้งกลิ้งจากฝั่งคลองตรงข้ามนั้นจะดังขึ้นมากลบลำคลองสายนี้มีเสียงพายกระทบน้ำเป็นชีวิตของมันด้วยหล่อนลืมไปใครต่อใครมาจากไหนได้มาพบผ่านกันที่นี่ลำคลองสายนี้ทั้งที่มีกลิ่นน้ำคล้ำเหม็นอับชีวิตที่ล่องลอยหรือใกล้ชิดอยู่กับมันดูเหมือนจะมีแต่สิ่งสันอันโสโครกเป็นชีวิตเป็นสิ่งที่ถูกทิ้งขว้างเหลือใช้และไร้ความสมบูรณ์เองไม่อาบน้ำมากี่วันแล้วล่ะ6 วันรอให้น้ำเต็มคลองก่อนสินะมันถึงจะสะอาดดีเดี๋ยวนี้คลองสะอาดกว่าเองแล้วไอเวนตะไลหล่อนนึกถึงคำหยอกเจ้าระหว่างกันของเพื่อนบ้านดิมคลองและอดยิ้มคนเดียวไม่ได้เสียงเอะอะโวยวายดังมาจากเรืออีกลำหนึ่งซึ่งกำลังทวนน้ำกลับมาเสียงโวยวายเข้ามาใกล้หล่อนได้ยินถนัดไม่เอาไหนเลยแข็งเหมือนท่อนไม้ผู้ชายตะเบงเสียงอ้อแอจะเอาไหนไปโรงแรมสิ30 บาทเท่านั้นจะเอายังไงฝ่ายหญิงตะเบ่งตอบอีพูดปากยศตบตบสิแม่จะฟาดด้วยพายเนี่ยลองดูสิไอ้มึงด่าแขกหรือกูจะบอกเฮียเฮียเฮ้อกูไม่กลัวทั้งนั้นหรอกเว้ยเชิญไปบอกจะเอาสวรรค์วิมานอะไรก็แค่30 บาทเท่านั้นเสียงแผ่วเมื่อเรือพายออกไปเพลงนี้ไม่เอาเว้ยเสียงตะโกนมาจากอีกฝากของคลองผู้ชายกับผู้หญิงหล่อนนอนคิดผัวกับเมียมีอะไรหนอมาทำให้จากกันไปไกลและโดยง่ายๆผู้หญิงเดียวเรือกับผู้ชายขี้เมามาพบกันโดยสินจ้างนั้นไม่น่าสงสัยหากผัวที่พาเมียมาร่วมชีวิตไกลบ้านมีความรักมานานมีลูกด้วยกันถึง2 คนอย่างหล่อนนี้มีอะไรหรือเป็นสาเหตุให้ผัวต้องจากไปหรือว่าหล่อนแข็งเหมือนท่อนไม้ไม่เอาไหนอย่างที่ผู้ชายขี้เมาเมื่อกี้ว่าอย่างนั้นเขาผัวของหล่อนจึงต้องไปหาใหม่ หาที่ไม่แข็งเหมือนท่อนไม้และเอาไหนอย่างที่หล่อนไม่มีหล่อนร้องไห้สะอึกสะอื้นแม่จะได้มาอีก3บาทลูกชายวัย11ขวบของหล่อนกลับมาจากตลาดต้อรุ่งยืนสูบบุหรี่แดงวาบอยู่หน้ากระท่อมขอให้แม่มวนหนึ่งสิหล่อนว่าเข้าต่อบุหรี่ให้แม่เสร็จสับแล้วส่งให้หล่อนอัดเอาแรงควันแรงๆและพ่นฉุยโรยหายไปในความมืดคืนนี้คนน้อยกับข้าวขนมก็ไม่ได้เขาหย่อนตัวลงนั่งที่ข้างแม่นอนแม่เอาลูกสาวคนเล็กยัดเข้าไปในมุ้งสีมนมอที่กางผึ่งเต็มห้องนั้นแล้วลูกชายยนต์บุหรี่ก้นแดงดับหายไปกับน้ำแม่มองตามมันลอยเอ่ยเรื่อยลับไปจนสุดสายตาเหมือนเศษสวะก่อไม้และสิ่งรกปฏิกูลอันดาดตื่นที่เคยไหลไปไหลไปตามน้ำของลำคลองเล็กๆที่แว่วเสียงพายกระทบดังอยู่ทุกค่ำคืนฉันนอนแล้วแม่ลูกชายพลิกชายมุ้งแล้วล้มตัวลงนอน3บาทที่ได้ใหม่ล่ะเอาไว้ไหนหล่อนถามฉันไม่ให้แม่หรอกแม่อย่าเอาเลยฉันซื้อหมากฝรั่งเคี้ยวหมดแล้วเหลือ50ตังค์ลูกชายบอกแม่จากในมุ้งพรุ่งนี้แม่จะไปไหนเสียงถามต่อที่เก่านั่นแหละหล่อนตอบที่เก่าไม่ดีหรอกมีแต่เด็กๆอย่างแม่สู้เขาไม่ได้แน่แม่ไปตามร้านอาหารดีกว่าเอาไอ้น้อยไปด้วยจะได้มากไอ้น้อยลูกชายไปถึงน้องสาวที่กำลังหลับอยู่ในมุ้งหล่อนไม่ต่อความลูกดูดบุหรี่ครั้งสุดท้ายแล้วโยนหายลงในน้ำพลางขยับจะลุกปิดประตูกระท่อมนะทำอะไรอยู่ดึกๆเสียงทักทายมาจากเรือพายลำใหม่กำลังจะนอนอยู่ทีเดียวร่อนหัวเราะเบาๆพร้อมกับเสียงสดใสจากเรือพายลำนั้นก็หัวเราะด้วยและเลยผ่านไปเหมือนลำที่แล้วๆมาน้าดาวเรืองใช่ไหมแม่ลูกชายพงกหัวขึ้นถามหล่อนปิดประตูจนทั่วห้องมืดมิดเสียงของลูกยังพูดอยู่กลางความมืดน้าดาวเรืองนี่ใจดีนะแม่แกเอาไอ้น้อยนั่งเล่นตอนเย็นซื้อขนมให้กินด้วยน้าดาวเรืองแต่งตัวสวยทาสีแดงที่เล็บปากและแก้มเหมือนกับผู้หญิงพายเรือทุกคนผู้หญิงพายเรือให้ผู้ชายนั่งออกไปปล้ำกันในที่มืดๆข้างคลองอีกหน่อยฉันมีตังค์ฉันจะนั่งเรือของน้าดาวเรืองบ้างละแม่น้าดาวเรืองจะต้องพายให้ฉันนั่งถ้าฉันมีตังค์ให้กว่าเอ็งจะมีตังค์เขาก็แก่แล้วพร้อมกับร่อนโทเราะในคำพูดที่ไม่จริงจังนักเอ็งอย่าคิดป้านอนไปเถอะดึกแล้วหล่อนนั่งนิ่งอยู่นอกมุ้งจนลูกชายหลับภาพของลูกสาวเมื่อยามเย็นกลับมาให้เห็นเด่นชัดหน้าตามอมแมมยิ้มร่าอยู่ที่หัวเรือมีหญิงสาวสวยยิ้มฟันขาวนั่งท้ายวาดพายไปมาอยู่กลางน้ำความหวาดหวั่นต่อมาทำให้แววตาหม่นรอยของกลางคืนมืดสนิทนั้นเห็นลูกโตเป็นสาวมีสีแดงที่เล็บปากและแก้มนั่งวาดพายุท้ายเรือกำลังลำคลองผู้ชายคนแล้วคนเล่าไม่ว่าหนุ่มหรือแก่หรือเด็กรุ่นผลัดกันมานั่งหัวเรือให้ลูกพายหายไปในทางขู่ลึกตรงกลางลำเรือที่คลุมปกด้วยม่านมนลูกสาวของหล่อนจะนอนกอดกับผู้ชายหลายหน้าหลายตาและซ้ำๆอยู่ของทุกค่ำคืนหล่อนนึกถึงหน้ากากยางที่เป็นรูปเสือจะร้อยยางให้ลูกใส่ในวันพวกนี้ความโหดร้ายของชีวิตที่หล่อนพบผ่านมาแล้วมีแต่รอยเขี้ยวรอยเล็บนั้นยิ่งกว่าเสือจริงๆเสียอีกหล่อนจะปล่อยให้ลูกสาวที่รักดังหัวใจของตนเองเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรฉันพายเรืออย่างน้าดาวเรืองได้ไหมเสียงของลูกสาวหล่อนนึกได้มันเมื่อเช้านี้เองไม่ได้หรอกเอ็งไม่สวยเอ็งต้องโตกว่านี้มีสีแดงที่ปากที่เล็บและที่แก้มตอนนี้เอ็งยังพายไม่ไหวถึงพายได้ก็ไม่มีผู้ชายนั่งเรือของเอ็งพี่ชายว่าเธอฉันจะพายให้ได้ฉันจะพายเรือให้ได้และให้สวย ลูกสาวว่าความคิดฉับพลันผ่านเข้ามาในสมองหัวใจตระหนกหวั่นหวาดนั้นทำให้หล่อนผวาเข้ามุ้งและดึงลูกสาวกำลังหลับนั้นมากอดแนบอกเสียงลูกร้องครางเบาๆขณะสะพานสั่นไหวและกระท่อมริมน้ำสะเทือนส่งเสียงดังพร้อมด้วยเสียงรถเล่นผ่านไปด้วยความรวดเร็วฉันจะต้องไปจากที่นี่พาลูกไปให้ไกลจากสิ่งนี้ไกลแสนไกลน้ำตาของหล่อนไหลตกป้องปล่อยผมของลูกเสียงเพลงและเสียงแก้วกระทบดังกลุ้งกลิ๋งจากฝั่งคลองโน้นไม่ได้ยินแล้วนานๆจะมีเสียงรถจากข้างบนแล่เลยผ่านราวสะพานสลับกับเสียงคลางของแมลงกลางคืนหากเสียงพายกระทบน้ำที่ดังวังเวงอ้อยส้อยเบาหวิวเคว้งคว้างและเลื่อนลอยอยู่กับสายน้ำของกลางคืนนั้นหล่อนนอนฟังติดต่อกันนับตั้งแต่ดึกเดินจนรุ่งสางหล่อนก็ผ่านลูกจากลำคลองสายนั้นไป

ตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าเมื่อลมฝนผ่านมาเมื่อเกวียนข้ามสะพานผมได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านฝั่งเรื่อยเอื่อยช้าฟังว่าเป็นเพลงของแม่ที่เคยกล่อมก่อนผมจะนอนทุกครั้งเดี๋ยวนี้มันดังมาจากที่ไหนเล่าดังมาแต่ไหนกันหนอเมื่อลมฝนผ่านมาป่าก็ส่งกลิ่นฟรุ้งทั่วคงน้ำอารามสีสันของดอกไม้ป่าต้นไม้ใบหญ้าเขียวขรึมแม่ร้องเพลงหรือเปล่าผมลืมตาถามแม่สายหน้าแล้วร้องไห้พลางกระชับกายผมแน่นเข้าเปลือกตาของผมปิดลงโดยบังคับไม่ได้รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยคล้ายอยู่ในความฝันผมเห็นภาพหมู่บ้านสว่างไสวอยู่ในหุบเขากว้างเห็นทุ่งหญ้าและลำประโดงที่มีรหัสน้ำไกวลมช้าๆรหัสน้ำหมุนติ้วเป็นวงกลมเมื่อยามลมฝนผ่านหอมกลิ่นหญ้าไอดินทั่วแผ่นดินบ้านเราเพลงนี้เพลงที่ผมจำจนขึ้นใจทำให้ผมนึกไปถึงโรงเรียนและครูนั่นผมกำลังยืนอยู่กับเพื่อนร่วมโรงเรียนหลายคนตรงหน้าเสาธงชาติครูกำลังบอกให้พวกเรายืนตรงแล้วเริ่มร้องเพลงชาติพวกเราร้องเพลงชาติตามครูส่งเสียงพร้อมเพลียงกันกังวานก้องขึ้นทั่วท้องนาหน้าโรงเรียนขณะร้องเพลงผมรู้ว่าสายตาครูและเพื่อนๆพากันจ้องอยู่ที่ตัวธงบนยอดเสาดูธงสีซีดพลิ้วสะบัดอยู่กับสายลมบนต่างจากผมซึ่งเบิ่งมองไกลออกไปเห็นรหัสน้ำแกว่งไกวอยู่กลางพงหญ้าสีเขียวผมเห็นมันแกว่งช้าๆแล้วค่อยๆเร็วแรงจนถึงจุดที่แกว่งหมุนติ้วเป็นวงกลมวงกลมอยู่ไกลแต่หลายวงเหลือเกินวงกลมหลายสิบวงนั้นทำให้ผมเวียนหัวในตาลายและรู้สึกว่าร่างกายส่วนจะล้มผมเรียกครูครูครูอยู่ไหนครูอยู่นี่ไงล่ะอยู่ข้างๆนี่ผมพยายามลืมตาขึ้นอีกครั้งจนเห็นเป็นหน้าครูถนัดครูชะโงกมาใกล้จากดวงตาอันพร่าพรายผมเห็นเป็นหน้าของครูหมองซีดเสียงวัวร้องก้องกลบเสียงออดแอดจากล้อเกวียนเสียงกระดึ่งที่ขอบของบัวแก่งกลางเปลี่ยนความวังเวงของป่านั้นให้เป็นความสะท้อนสะเทือนลมวูดผ่านผมไปค่อนข้างแรงตามด้วยเสียงกลูเกลียวสั่นไหวของใบไม้ชายป่าสองฟากข้างเกวียนลมแม่อุทานเสียงเบาแม่ก็น้าชอบกลอยู่ละเสียงครูบ่นต่อได้ยินเสียงพ่อตวาดบัวอยู่ข้างหน้าพร้อมกับเสียงเรียวไม้กระทบหลังวัวดังถีดติดกันเกวียนเล่นต่อไปขโยกขยเอกและกระเทือนด้วยแรงอันกระแทกกระทันจากหลุมบ่อบนทางนั้นจะไปไหนอ่ะผมถามแม่ไปหาหมอไงครูตอบแทนหมอที่แต่งชุดขาวเคยเอายามาแจกหมอใจดีอยู่ที่สุขศาลาจะทำให้เราหายเจ็บพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนได้มืออันเยือกเย็นของครูลูบไล้อยู่กับหัวผมพอครูเอ่ยถึงความเจ็บผมก็เริ่มเจ็บปวดขึ้นมาอีกจากข้อเท้าเหมือนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล่ไล่กันขึ้นสู่สมองหนาวเหมือนตากฝนอยู่กลางท้องนาหน้าหนาวและร้อนรนเหมือนทุกไอของไฟ

ากระพือหมากกระทบหนาวกับร้อนคละเคล้าทั้งผลานเผาและเย็นชาผมได้แต่ดิ้นร้องออกมาสุดเสียงภายในวงแขนแม่ที่เขย่าปลอบและอยู่ในท่ามกลางเสียงตึงตังกระแทกกระทันอันมาจากล้อเกวียนนั้นใจผมเบาหวิวและเปลี่ยวขวางหล่นลอยลงสู่ก้นบึ้งลึกในก้นบึ้งอันลึกไรอำนาจแห่งการควบคุมบังคับผมกลับมองเห็นภาพของหมอในชุดเสื้อผ้าสีขาวสะอาดสวยเธอยืนเด่นเป็นนางฟ้าไกลบนอีกฟากฟ้าหนึ่งในขณะที่ผมวิ่งตามเธอไปบนเลนดินอันเปรอะเปื้อนล้มลุกคุกคลานอยู่บนธรรมชาติอันโหดร้ายกันดารและทารุณผมร้องเรียกเธอสายหัวเราะและลอยมาหยุดก้มลงมองผมด้วยแววตาเปี่ยมความเมตตาปราณีหนูฉันอยู่นี่แล้วเธอว่าผมโผล่เข้าไปในอ้อมแขนแล้วร้องไห้ไม่เอาอย่าร้องเธอปลอบแล้วโอบอุ้มผมไว้ดูนั่นสิเห็นไหมสวยงามเหลือเกินเมื่ออยู่กับหมอในชุดสีขาวบนฟ้าผมมองลงมาเห็นหมู่บ้านโรงเรียนและรหัสน้ำวางเรียงรายอยู่บนพื้นหญ้าเขียวสดมีดอกไม้ป่านานาพันธุ์เบ่งบานหอมอบอวลบริสุทธิ์เหลือเกินธรรมชาติที่นี่เท่ารำพันหนูอยู่กับความงามเกิดมาท่ามกลางความบริสุทธิ์ไม่น่าร้องไห้น่าอิจฉามากกว่าฉันมากมายนักเมื่อผมหยุดร้องไห้เธอนางฟ้าในชุดสีขาวก็ปล่อยผมลงดินลอยหายไปเกวียนเล่นต่อไปไม่หยุดยั้งขณะที่ความรู้สึกคืนกลับมาหาผมอย่างปกติอีกครั้งหนึ่งผมลืมตาตื่นขึ้นจดจับไปที่ทิวเขามหึมาอันเห็นข้างหน้าอยู่ไกลลิบผมเห็นปุยเมฆปกคลุมเป็นสีคล้ำคล้ำดูมืดคลึ้มท้องฟ้าเบื้องบนก็หม่นมัวครูและแม่นิ่งเงียบสีหน้าของคนทั้งสองหมองและมัวยิ่งกว่าท้องฟ้าเวลานี้ผมนึกได้แล้วว่าผมเป็นอะไรย้อนลำดับความรู้สึกผมคงจะถูกงูกัดงูหรือสัตว์อะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วมันกัดผมที่ข้อเท้าขณะที่ผมลงหนองดักปลาอยู่กับครูครูผมไปด้วยคนผมตะโกนเมื่อเห็นครูนุ่งผ้าขาวม้าถือคันยอดักปลาเดินอยู่บนคันนาสูงไม่เอาจะกลับแล้วครูตะโกนห้ามทางที่ผมตั้งท่าจะออกวิ่งผมมองตามหลังเห็นครูเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็หันมาทำท่ากวักมือเรียกผมพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดไม่สบายแล้วโทษครูไม่ได้นะเว้ยครูว่าพร้อมกับดันไหล่ให้ผมนำหน้าไปผมรู้สึกเสียวปราบที่ข้อเท้าเมื่อครูยกยอขึ้นจากหนองน้ำขุ่นปลาเหล็กตัวติดโคลนดำกระโดดดิ้นจนฝอยน้ำกระจายอยู่กับตะข่ายที่เปียกชุ่มผมตะเบียงเสียงด้วยอารมณ์ตกใจโดยไม่รู้ว่าอะไรกัดงูกัดงูกัดผมร้องอย่างนั้นครูเบี่ยงยอดักปลาลงน้ำแล้วถลันเข้ามาอุ้มผมเจ็บที่ข้อเท้าความเจ็บปวดนั้นบีบหัวใจและลมหายใจเป็นห่วงๆภายในปากเต็มไปด้วยน้ำแต่ลำคอกลับแห้งจากหนองน้ำถึงบ้านและจากบ้านมาอยู่บนเกวียนในอ้อมแขนแม่เวลานี้ผมมีทั้งความเจ็บปวดทรมานว่างเปล่าและสงบอาการเหล่านี้ต่างหมุนเวียนบาบังเกิดแก่ผมเป็นช่วงๆของเวลาเมื่อลมฝนผ่านมาป่าก็ส่งกลิ่นฝุ่นผมแว่วเพลงนี้ดังมาจากที่ไหนอีกแล้วไม่แต่เสียงเพลงคราวนี้จริงๆลมฝนผ่านมาจริงๆแล้วฟ้าร้องเสียงกึกก้องและเสียงบัวตื่นร้องด้วยความตระหนกเกวียนกระชากโยกสั่นไปท่ามกลางเสียงอึ่งอ่นอันเกิดจากแรงลมพัดและลมพาเอาเม็ดฝนโปรยหล่นลงมาแล้วหยดเย็นคล้ายน้ำค้างคือหนาวผมสั่นสะท้านทั้งความหนาวเย็นและความหวาดหวั่นพรั่นใจในเสียงร้องของป่าใหญ่ที่เม็ดฝนกระทบเข้ากับต้นไม้และใบไม้กลัวไหวและอึงคะนึงของเสียงลมพายุดังบรรเสียงร้องครางของพูดผีปีศาจที่พากันลุกขึ้นมาอาละวาดหลอกหลอนห้อมล้อมอยู่โดยรอบใจและกายผมพายุฝน
เสียงครูร้องไห้พ่อนัทตะโกนแช่งด้วยความโทสะอาฆาตเคียดแค้นธรรมชาติพร้อมกับเสียงเหลียวไม้บนหลังวัวกระหน่ำหนักสับสนปนกับเสียงร้องของมันท่ามกลางลมฝนแม่เลื่อนผ้าห่มคละคลุมผมไว้มิดชิดทั้งโอบแขนอันอบอุ่นนั้นเข้ารัดกายผมแน่นเสียงแม่บ่นพึมพำดังขึ้นใกล้ๆหูแม่ของสวดอ้อนวอนฟ้าหรือเจ้าป่าทั้งหลายขอให้ฝนขาดหายไปในเวลานี้เถอะเหมือนกับที่แม่เคยสวดอ้อนวอนขอให้ฝนตกลงมาเมื่อเวลาหน้าแล้งเหมือนกันแม่จะเงยหน้าขึ้นหาฟ้าเบื้องบนป่าก็บ่นพึมพำไปตามประสาเสียงฟ้าผ่านลงมาเปรี้ยงใหญ่หลบเข้าต้นไม้ก่อนเถอะนะบัวไม่เดินแล้วครูตะโกนบอกโธ่เสียงของแม่แม่ครวญครางและร่ำไห้เมื่อทั้งลมและฝนไม่มีท่าทีจะหยุดยั้งซ้ำแรงเร็วหนักหน่วงและอึ่งคันหนึ่งมากขึ้นผ้าที่ห่อคลุมตัวผมเปียกโชกและพัดพเยอบูบวาบขึ้นลงจนใบหน้าผมชุ่มไปด้วยน้ำและรู้สึกแสบร้อนด้วยแรงลมปะทะผมเริ่มร้อนที่หัวใจสำลักลมหายใจที่ค่อยขัดเป็นห้วงๆทั้งน้ำฝนน้ำลายประดุจทะลักอัดแน่นอยู่ในปากผมเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเท่าไหร่ผมค่อยๆไร้การรับรู้จากความร้อนรนทรมานแผ่ซ่านผ่านเข้าสู่ความสงบจากเสียงสับสนของผมฝนและป่าใหญ่เสียงเอะอะวุ่นวายของพ่อครูและแม่ค่อยๆเลือนลางจังหายไปจากความรู้สึกฝนสงบฟ้าสางและลมแน่นิ่งผมหายจากความเจ็บปวดทุกชนิดเป็นชีวิตวิญญาณที่แจ่มใสภายใต้ฟ้าใหม่ของวันเวลาแล้วมีความสงบอันแน่นอนและความกว้างใหญ่ในสายตาที่มองเห็นได้ผมเห็นลมฝนผ่านไปอย่างโหดร้ายน่ากลัวเมื่อสักครู่นี้และมองเห็นธรรมชาติอันงดงามเกิดขึ้นตามมาภายหลังเมฆขาวราวปุยฝ้ายล่องลอยบางเบาอยู่เหนือทิวเขาและขอบฟ้าป่าทั้งป่าหอมกลิ่นดินอันเค้ากลิ่นของไอฝนดอกไม้แซมสีสันอยู่ระหว่างไม้ใบและวัชพืชหลากหลายอยู่บนพื้นหญ้าเขียวขจีนางฟ้าชุดสีขาวอยู่ไหนผมหาเธอไม่เห็นอยากชวนเธอมาร่วมชมธรรมชาติเหมือนที่เธอชี้ชวนให้ผมชมในความฝันผมเห็นแต่แม่กอดร่างผมร้องไห้อยู่บนเกวียนใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางทางแคบๆคดเคี้ยวสูงๆต่ำๆข้ามทุ่งนาลำน้ำและป่ากว้างยาวเรียงหายลงไปสู่หุบเขาที่ผมจากป่านั้นมีหมู่บ้านที่มีธรรมชาติบริสุทธิ์งดงามดังบทเพลงของแม่เมื่อยามลมฝนผ่านหอมกลิ่นหญ้าไอดินทั่วแผ่นดินบ้านเรานางฟ้าชุดสีขาวอยู่ไหนเล่าผมอยากจะถามเธอว่าธรรมชาติเมื่อยามลมฝนผ่านมาโหดร้ายหรือสวยงามกันแน่ผมมองดูเกวียนหันกลับบรรทุกร่างกายของผมแล่นย้อนไปสู่ทางเดิมที่มันผ่านมามันค่อยๆลับหายไปบนเส้นทางท่ามกลางเสียงร้องระงมพล่ำไห้ของคนที่อยู่บนเกวียนนั้น

อนต่อไปครับชื่อตอนว่าดอกไม้ที่เธอถือมาด้วยลักษณะการและศรัทธาอันพิสุทธิ์เธอพุ่งหน้าออกจากบ้านเธอว่าแม่จ๋าฉันจะกลับมาพร้อมด้วยชัยชนะเธอผินหน้าไปทางสวนดอกไม้ที่ชูช่อล้อลมอยู่กลางแสงสีหม่นของยามเช้าประกายดาวจากแววตาของเธอวาววับด้วยความเชื่อมั่นดอกไม้นานาพันธุ์นั้นคือสัญญาณของการต่อสู้จะเป็นไปได้อย่างไรนะแม่ว่าเธอตีหน้าสงสัยดอกไม้จะทำอะไรได้การต่อสู้ไม่ใช่เรื่องดอกไม้ดอกไม้มีแต่ประดับโลกอ่อนโยนไร้เดียงสาไม่จริงไม่จริงดอกเธอคัดขานแม่จะห้ามฉันหรือเปล่าไม่ห้ามงั้นฉันไปแม่ยิ้มเมื่อเธอสบในตาแม่แล้วทำท่าฉงนในตาของแม่มีทั้งปิติและซ่อนความทุกข์กังวลเธอออกจากบ้านมาโดยมีในตาแม่ตามหลังไม่ต้องหันกลับไปดูเธอก็รู้ว่าแม่ทั้งภาคภูมิใจและห่วงใยในตัวเธอฉันคงไม่เป็นไรหรอกแม่เพราะฉันมีดอกไม้อยู่ในมือด้วยลักษณะการและศรัทธาอันพิสุทธิ์เธอเชื่อด้วยหัวใจและสำนึกว่าเธอจะประสบชัยชนะด้วยดอกไม้ในมือเธอมือเล็กๆและรูปเรียวสวยสง่าใบไม้ร่วงลงโคนต้นเมื่อยามลมลำเพยลมพลิ้วผ่านแม่น้ำเป็นละลอกและริ้วไหวแม่น้ำใหญ่ไหลเอื่อยเหมือนคนชราทอดอาลัยสีแดงขุ่นข้นเหมือนคนตกอยู่ในความเศร้าเธอหยุดอยู่ริมแม่น้ำนั้นมองไปที่ฝั่งตรงข้ามเสียงเพลงที่เธอรักครวญครางกล้องกระหึ่มขึ้นในใจกลางนครเธอจะไปที่นั่นเขาชี้มือเธอพยักหน้าและถามไม่ไปบ้างหรือเขายิ้มและส่ายหน้าไม่ละฉันไม่ใช่นักการเมืองฉันเป็นข้าราชการต้องทำงานฉันก็เป็นนักเรียนเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่เรียนเธอว่าบ้างเขายิ้มและใส่หน้าอีกครั้งเอาเถอะฉันจะเอาใจช่วยระลอกน้ำปะทะท่าเรือไผ่เยิบขึ้นจนเธอเซถลาเธอจ้องมองเรือลำเลียงสินค้าลำมหึมาถูกเรือเล็กลำหน้าลากแล่นลิ่วอยู่กลางน้ำเธอคิดถึงครูที่โรงเรียนคนเราจะต้องต่อสู้และการต่อสู้ที่ถูกต้องจะเป็นฝ่ายชนะจะต้องมีอาวุธด้วยหรือเปล่าใกล้คนหนึ่งถามอาวุธมีหลายอย่างถ้ารู้วิธีใช้บางครั้งดอกไม้ก็เป็นอาวุธได้ครูว่าสะพานข้ามแม่น้ำมองเห็นอยู่ไกลลิบมีวัตถุเคลื่อนไหวผ่านราวสะพานไปมาอย่างสับสนท้องฟ้าอับแดดมืดมนไปด้วยเมฆหนาเสียงเพลงอันหนักแน่นลอยข้ามฝั่งมาไม่ขาดระยะด้วยท่วงทำนองต่างกันในบทเพลงเหล่านั้นเธอฟังเสียงเป็นเสียงเรียกร้องอ้อนวอนหวนหาและทั้งโกรธแค้นขุ่นเคืองเขาจะชนะหรือเปล่าหนอคนบนท่าเรือวิตกชนะสิพวกเขาต้องชนะเขาไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆอีกคนหนึ่งว่าแต่คราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนขอให้เขาชนะเถิดเขาต่อสู้เพื่อพวกเราด้วยรู้ไหมไปดูกันไหมล่ะไม่ละฉันต้องมีงานทำเมื่อดอกไม้บานสะพรั่งและสะล่างรวมกันแล้วเหลือขนาดจะนับได้ดูอ่อนพลิ้วสวยเหมือนดวงดอกไม้ในความฝันบรรเจิดจ้าอยู่กลางแสงตะวันและเปลวแดดร้อนแรงบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความหวังการต้อนรับสนับสนุนมีแต่รอยยิ้มอันอบอุ่นและความเมตตาปราณีในแววตาจับจ้องบนถนนที่ปราศจากละอายควันทางวัตถุน้ำใจไหลเทมาให้เธอไม่ขาดสายเธอถือดอกไม้ผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนแม่น้ำไหลผ่านเมืองดอกไม้ในมือเราจะยื่นให้ทุกคนซึ่งโห่ร้องพร้อมเพลียงเธอนึกถึงพ่อที่บ้านพ่อชอบดอกไม้เหมือนกันหรือพ่อพยักหน้าแล้วเอื้อมมือมารับ
ปืนกับดอกไม้พ่อชอบอย่างไหนมากกว่าพ่อดึงเธอกอดไว้และยิ้มเศร้าทหารก็รักดอกไม้และอาวุธที่เขาเป็นเจ้าของพอๆกันเธอยังถือดอกไม้ไปข้างหน้าในท่ามกลางรอยยิ้มและความเมตตาปราณีในแววตาจับจ้องแต่เธอยังไม่ลืมนึกถึงในตาของแม่ที่มีทั้งแววปิติและซ่อนความทุกข์กังวลกลางกลิ่นธูปควันไฟมีมาลาดอกไม้จะลุงกลิ่นลอยละล่องอยู่เหนือสิทธิเสรีที่เธอปรารถนาอยู่เหนือกาลเวลาและเหนือน้ำตาอาลัยเธอคือดอกไม้อันนาค่าเกิดจากความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นจากหัวใจอันบริสุทธิ์และรูปลักษณ์อันละมุนละไมเธอได้นำมาร้อยเรียงไว้อยู่ในหัวใจของทุกคนตราบจนนิจนิรันดร์ดอกไม้จ๋าใครเลยจะรู้ว่าเธอต้องมาหักล้มตกเกลื่อนกลิ้งกลางดินกลางกลิ่นเลือดควันปืนเธอพูดถือดอกไม้และเป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้นั้นเธอจะตายไปจากความทรงจำของใครได้หรือ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ได้3ตอนนะครับสำหรับหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นซีไรท์ประจำปี2524ครับเขียนโดยอัศริธรรมโชติเรื่องราวที่เกริ่นไว้ตั้งแต่หัวเรื่องแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเป็นการนำเขาโครงจากบทกวีชื่อเพลงคลุยเหนือทุ่งข้าวในหนังสือชุดเพียงความเคลื่อนไหวของดาวรัตน์พงไพบูลย์มาจินตนาการกับเหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองยุค14ตุลาคม2516นะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับสำหรับหนังสือเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายตอนที่อ่านแล้วรู้สึกว่าสะเทือนใจความบริสุทธิ์ใจของการต่อสู้ทางการเมืองความบริสุทธิ์ใจของใครหลายคนครับที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยขึ้นมานะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ 4:00 นถึง 5:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz ส่วนเช้าวันนี้เวลาของสวนอักษรหมดลงแล้วครับผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเขียนโดยอัศริธรรมโชติและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตรลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพหนุนรถพุ่มพวงกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองพาณิชย์เกษตรและเครือข่ายภาคเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นางนิธพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และนายจักรินทร์สิรินทรภูมินายอำเภอหางดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักอำเภอหางดงมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน8คันทั้งรถขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กพร้อมทั้งจัดบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยอีกกว่า60บูธรวมถึงร้านค้าโมเดิร์นเทรดที่นำสินค้าราคาถูกมาร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีรถพุ่มพวงจำนวน90คันกระจายให้บริการครอบคลุมทั้ง25อำเภอเพื่อลดภาระค่าครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารถพุ่มพวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกได้ถึงครัวเรือนช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าโดยภาครัฐได้สนับสนุนการดำเนินการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้เครือข่ายรถพุ่มพวงสามารถกระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าผู้ประกอบการและเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากรถพุ่มพวงและบูธจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: เกษตรเพื่อประชากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงกล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีในการทำฝนหลวงอาจไม่เพียงพอจำเป็นต้องพัฒนาคนเพื่อให้คนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยในการทำฝนให้เกิดผลสูงสุดจึงเป็นที่มาของการสร้างอาสาสมัครฝนหลวงอาสาสมัครฝนหลวงถือเป็นกลไกสำคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมีหน้าที่ในการช่วยงานตั้งแต่เริ่มต้นในการติดตามสังเกตการเมฆฝนแต่ละพื้นที่เพื่อส่งภาพกลับมายังศูนย์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงอาสาสมัครฝนหลวงถึงแม้จะไม่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการใดๆแต่ทุกคนที่สมัครเข้ามาต่างทำงานด้วยหัวใจของจิตอาสาเพื่อต้องการช่วยงานและเป็นฟันเฟืองสำคัญอย่างแท้จริงสำหรับการรับสมัครอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละปีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินการอาสาสมัครฝนหลวงพุทธศักราช2558กำหนดหน้าที่สำคัญ3ด้านคือปฏิบัติตามนโยบายของกรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมถึงรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาคกิจการทำฝนหลวงและสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ของการทำงานฝนหลวงซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการอบรมความรู้ด้านปฏิบัติการเช่นความรู้ด้านชนิดของเมฆฝนการติดตามสภาพอากาศการวัดปริมาณน้ำฝนเป็นต้นสนับสนุนโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พบไดโนเสาร์ยักษ์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบฟอสซิลในจังหวัดชัยภูมิตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในไทยนักวิทยาศาสตร์พบไดโนเสาร์ยักษ์คอยาวสายพันธุ์ใหม่จากซากฟอสซิลที่ถูกขุดพบในประเทศไทยเมื่อราว10ปีก่อนไดโนเสาร์ชนิดนี้มีชื่อว่านาคาไททันโดยไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีน้ำหนักตัวถึง27ตันหรือเทียบเท่ากับช้างเอเชียตัวเต็มวัย9เชือกและลำตัวยาว27เมตรซึ่งยาวกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์ดิโพโคคัสโดยนาคาไททันเองก็ยังจัดอยู่ในวงเดียวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ดิโพโดคัสหรือวงซอโรพอดหรือวงที่ใช้เรียกสัตว์กินพืชคอยาวการค้นพบครั้งนี้ต่อยอดมาจากเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งมีการพบซากฟอสซิลที่พบแนวริมสระน้ำแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อเวลาผ่านไปทีมนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและไทยจึงระบุสายพันธุ์ดังกล่าวได้สำเร็จพวกเขาระบุว่าการค้นพบครั้งนี้ช่วยสร้างความกระจ่างให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในยุคโบราณเอื้อให้ไดโนเสาร์ขนาดยักษ์มีวิวัฒนาการและเติบโตขึ้นได้อย่างไรโดยไดโนเสาร์ชนิดนี้ชื่อเต็มว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสโดยคำว่านาคาอาจอ้างถึงพญานาคตามคติความเชื่อชาวบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคำว่าไททันอ้างถึงเทพเจ้าในตำนานกรีกและชัยภูมิเอนซิสหมายถึงจากชัยภูมิซึ่งเป็นจังหวัดที่ขุดพบซากฟอสซิลนี้มันมีชีวิตอยู่ราว100ถึง120ล้านปีก่อนหรือประมาณ40ล้านปีก่อนยุคของไทแรนโนไซรัสเล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ไทแรนโนไซรัสเล็กซ์ถึง2เท่าจบข่าวยอมรักไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามากันที่ไร่แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีที่นี่กำลังทำพิธีไหว้ผีบ้านผีเรือนกันอยู่ครับความเชื่อในการนับถือผีบ้านผีเรือนเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ได้รับสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายเพราะเชื่อว่ากระทำแล้วจะทำให้ตนเองและบุคคลในครอบครัวอยู่อย่างสงบสุขครับ
8: เป็นความเชื่อมาแต่สมัยโบราณผีบ้านผีเรือนปู่ย่าตายายของเราที่คุ้มครองเราอยู่ยิ่งเราทำสวนทำไร่สีซ้ำดำพลอยเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเรายิ่งจะแย่แล้วเลยต้องกราบไหว้ท่าน
7: คำนี้เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆคนทั่วไปเขียนคำนี้อย่างไรเราไปชมกันครับ
9: พอพึ่งสระอีซอโซสระอาไมโทนะครับดอเด็กสระอาไมโทพอพานลอลิงออ่างระยักนะครับ
10: พออีผีซอสระอาไมโทซ้ำดออามอดำไมโทด้ามพอลอออยพลอย
11: พออีผีซออำซำไมโทซ้ำดออำดำไมโทด้ำพอรออยพอย
12: ขออีผีซออำซำซำไมโทซ้ำดออำมอดำดำไมโทด้ำพอรออยพอย
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผีซ้ำด้ำพลอยหมายถึงเคราะห์เดิมร้ายหนักอยู่แล้วยังมีเคราะห์อื่นซ้ำเข้ามาทำให้เคราะห์หนักยิ่งขึ้นเช่นเขาตกงานแล้วขโมยยังขึ้นบ้านเอาข้าวของไปหมดอีกผีซ้ำด้ำพลอยจริงๆสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเราแล้วครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548